0: ลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
4: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน และหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นาย ยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
5: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริล่ากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโพชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
15: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Exact Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่น ทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
20: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
23: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆอีกท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราอย่าไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้ว่าอัวมาเมืองไทยเนี่ยอัวซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะ มันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจ้องทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้นะครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ้อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
24: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือน และการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
6: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
24: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
7: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกระชับไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
24: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
8: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความ

0: สิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
0: เป็นโดรน

0: การไว้ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยได้มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของวัสรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร์
3: ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

0: การผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
1: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
0: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทควันดโด3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา 165.5 ล้านบาทผู้ฝึกสอน 27.5 ล้านบาทและสมาคมกีฬา 44.5 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
4: เกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ1นะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
5: ใช่ครับ
4: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
4: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
5: ใช่
4: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานล่างออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
3: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความหูตำรับแม่ยิงลำพูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำพูน
2: งามมิ่งเมืองแม่เจ้าจากมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังผ่านทางรายการของสวท.ลำพูน FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนและมปครับดูตังเพจของสวท.ลำพูน FM 95ตัวเอกันนะครับวันนี้มาปากับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังทาง2ทางนะฮะนั่นก็คือทางรับชมรับฟังตัวเองนะครับกับรายการสปะความรู้ตำรับไม่ยิ่งละปูนกับดีเจคูนัตตี้ครับตัวขนาดนี้ฮะตัวบะเละบะเล่นนะฮะวันนี้มาปะกันในวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคม2569ครับกับดีเจคูนัตตี้ในณัฐพลหนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการครับวันนี้ครับคุณนัทเอ๊ยังมาออกในรายการของเพจของสวท.ลำพูนหึ่งหันกันหน้าตาขนาดนี้วันนี้ท่านผอ.คนใหม่นะฮะของศูนย์สตรีลำพูนเพื่อจะได้มาอู้มาปราศัยมาพบกับสื่อมวลชนครั้งแรกของสวท.ลำพูนนะฮะเปิ้นได้มารับตำแหน่งของผอ.ศูนย์สตรี72พรรษาจังหวัดลำพูนท่านผอ.วริศราบุญมาครับเดี๋ยวเพื่อจะมาปะช่วงที่2หลังจากที่ครูอู้ข่าวเล่าความจากสถานการณ์ของการฝึกอบรมอาชีพหรือว่าภารกิจของศูนย์สตรีใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับเป็นไงพ่อครับใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับครอบครัวหรือว่าเอ๋คนบ้านเฮาคนลำพูนเนาะตะว่าเฮาเจอกันนะฮะอยู่ๆฝนก็มาลมก็มาครับเป็นไดกันพ่องครับพ่อแม่พี่น้องครับต่างบ้านเป็นอย่างไดกันพ่องเฮามาฮู้นะครับบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไดในการทำงานในแต่ละครั้งนะฮะในการที่บอกว่าเอ๊ะเฮามาเป็นผู้ประสบภัยกานะฮะตะวาครูอยู่ที่งานศพทางด้านญาติพี่น้องนะฮะต่างบ้านของครูเนาะต่างเชียงใหม่อยู่ๆก็ลมมาฝนมานะฮะในมันบอกว่าอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งไว้เนาะตะกี้น้องอั้นก็บอกเนาะบอกว่าวันนี้นะครับวันที่10 11เนาะดูแลหอบ้านเจือบ้านเฮาตวยนะฮะและให้บ่ปอเนาะทางด้านละอ่อนเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตรงบ้านเนาะดูแลสุขภาพกันตวยเฮาบ่ฮู้นะฮะว่าดินฟ้าอากาศมาเป็นอย่างอี้เนาะเพราะว่าเป็นปลายฝนละเข้าสู่ต้นหนาวอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันไปตัวแล้ววันนี้นะฮะคุณนัทใจเสมอว่าเป็นวันของครอบครัวที่ทุกๆครอบครัวมาใจวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มาพบหน้ากันตลอดทั้ง1สัปดาห์ครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกต่างคนต่างมีภารกิจต่างคนต่างมีหน้าที่เนาะในวันนี้เรามาอยู่ตัวกันนะฮะในครอบครัวเรามาแบ่งปันความสุขมีกิจกรรมร่วมกันวันนี้เป็นวันพระตวยนะฮะชวนทุกครอบครัวไปทำบุญกันได้ที่วัดหลวงละปูนนะฮะเพิ่นบอกว่าไปแขวนโคมกันตวยเริ่มกันวันที่1จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะฮะเพิ่นบอกว่า2เดือนได้นะฮะในการร่วมสร้างสีสันของคนละปูนนั่นก็คือเทศกาลงานแขวนโคมที่เมืองลำพูนนะฮะโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจัดกันตีแขวนโคมที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและก็รอบเวียงละปูนเนอร์ลานเจ้าแม่จามเทวีของเฮาตวยแต่แฮมบปอนะฮะสีสันครูไปร่วมชมกันตวยอันนั้นก็คือโคมหลากสีสันนานาชาติได้ที่วัดมหาวันเนอร์นะฮะเราไปดูกันนะฮะแต่โคมแต่ละลักษณะมีความ พราะว่าความสวยสดงดงามกันไปตัวเนาะมีตึงโคมที่บอกว่าหลากสีสันในวัดพระธาตุไร่พูนชัยมีตึงโคม7สีนะฮะนั่นก็คือประจำสีของวันเกิดของแต่ละคนไปแขวนเขียนชื่อไปร่วมทำบุญกันและแห่มาปอมีสีขาวแล้วคุณนัทคนเกิดวันศีลก็ได้นะฮะพระอาจารย์บอกว่าคนเกิดวันศีลสีขาวนะฮะอาจจะโคมแขวนทั้งสองสีนะฮะสีขาวแล้วก็สีประจำวันเกิดก็ได้เนาะและก็ร้านเจ้าแม่เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือมีการแขวนโคมตวยในการซื้อนะฮะในการปูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนาะถวายแด่องค์เจ้าแม่ของเฮาตวยนะฮะทางเทศบาลเมืองลำปูนนั่นก็คือมาออกจำหน่ายโคมตวยนะฮะอันนี้หลากสีสันเช่นเดียวกันนั่นก็คือ7วัน7สีบางโคมก็ใส่ไปนะฮะปีเกิดตวยปีนักษัตริย์ตวยนะฮะเพื่อบอกว่าเฮ้อเป็นการบูชาเนาะในช่วงเทศกาลของวันเกิดเจ้าแม่นะวันเกิดวันคล้ายวันประสูติของพระแม่เจ้าจามเทวีนะฮะตีลานเจ้าแม่เนาะจนถึงนั้นลากยาวมาจนถึงงานพระแม่นั่งเมืองนะฮะเปิ้นก็เลยแขวนโคมยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะฮะช่วยกันมาบอกว่าสนับสนุนสร้างเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจของเฮาแรงบ่ปอเนาะหรือบอกว่าคนไทยช่วยคนไทยตัวกันตัวนะฮะครูเห็นนะฮะบอกว่าเอรถจะกัดจอดติกาดหนองดอกทะเบียนเยอะแยะนะฮะต่างจังหวัดก็มากันนะฮะเราร่วมเป็นแขกนะครับแขกบ้านแขกเมืองเปิ้นมาแอวเฮาก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนะฮะได้ด้วยไมตรีจิตและแห่งบ่ปอเป็นกระบอกเสียงให้จังหวัดลำปูนตวยในการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปูนของเฮามีอย่างพ่องจากงานวิจิตรศิลป์จบไปแล้วจะมีงานอันอย่างต่อนะฮะสีสันในจังหวัดลำปูนยังมาหมดเน้อนะฮะเพิ่นบอกว่าอยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะฮะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดลำปูนตวยสวทลำปูนของเฮาเป็นกระบอกเสียงนะฮะในการอู้เอิ้นข่าวสารคือบอกว่าฮื้อความรู้กู้ความสุขขอบทุกๆคนกันตวยนะครับเพราะว่าข่าวสารในจังหวัดลำพูนเทศกาลแขวนโคมเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่เป็นเทศกาลกิมมิกเป็นอันซีนนะฮะสำหรับคนลำพูนที่เพิ่นบอกว่าจะทำสถิติฮื้อใกล้แสนดวงนะฮะครูว่าท่านนับแล้วนะมันอาจจะนักกว่าแสนดวงครับด้วยกำลังศรัทธาด้วยการถ่ายรูปเปิ้นบอกว่าไปถ่ายรูปคมแสนดวงกลางคืนงามดีนะคุณนัทคุณว่ากลางวันก็มีเสน่ห์ตัวเนอร์เพราะกลางวันเนี่ยสีมันก็จะสดไปอีกอย่างหนึ่งกลางคืนมันด้วยมีแสงสีเนาะมันก็คือความงดงามแตกต่างกันไปนะครับพอบอกว่าอยู่ที่เราครอบครัวครอบครัวของเราพร้อมหรือยังนะฮะที่ไปด้วยกันวันนี้นั่นก็คือการร่วมทำบุญหรือว่าทำกิจกรรมด้วยกันนะฮะเพื่อว่าเป็นงานของครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องมาก่อนนะฮะกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะที่ศูนย์ของเราสังกัดอยู่บนบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครอบครัวของเราต้องมาก่อนครอบครัวในที่นี้นั่นก็คืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือว่าบางครอบครัวบนเป็นครอบครัวเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะฮะเราก็มีความสุขด้วยกันในสเปบบับของครอบครัวของเราหรือว่าครอบครัวแหว่งกลางตีบนบอกว่าอยู่กับคุณปู่คุณย่านะฮะคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานก็เลยบอกว่าเอ๊ยยังมาหูเตื้อในความสุขเนี่ยเป็นอย่างใดแต่อยู่ที่ครอบครัวเฮาเนาะเป็นกระบอกเสียงฮื้อกันตวยนะฮะวันนี้เป็นวันครอบครัวที่มาอยู่มาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับในครอบครัวในแต่ละครอบครัวกันไปนะครับเพราะว่างานเทศกาลของจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะที่บอกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นลำปูนเมืองอุ่นมาลานบุญอิ่มบุญอุ่นใจมาที่จังหวัดลำปูนนะฮะชวนกันมานักๆเน้อนะฮะเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำปูนครับเปิ้นบอกว่าในช่วงเนี้ยท่านผอ.ทางผอ.012เปิ้นมาใหม่เนาะภารกิจของเปิ้นก็ได้มีความหลากหลายที่อยากเฮอภารกิจทางด้านงานทางด้านงานสตรีงานครอบครัวและงานทางด้านการพัฒนาสังคมเนี่ยเปิ้นบอกว่างานเนี้ยต้องไปประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือเรามีแผนเรามีการปฏิบัติงานอย่างอยู่ในกรอบนะครับ PDCA หรือว่าการระบบของราชการไทยนี้ตัวนะฮะครูจะมาเริ่มข่าวสารในรอบสัปดาห์นะครับตีบอกว่าเราได้ทำได้เงี้ยอย่างพ่องนะฮะตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่9ตุลาคมเนาะเป็นภาพอินโฟกราฟิกนะฮะตีบอกว่าอยากให้เฮาได้ชมการนังเพจ Facebook ของศูนย์นะครับตั้งแต่วันที่5นะฮะท่านผอ.วริศราบุญมานะฮะเข้ามากับ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์นะฮะของศูนย์สตรี72พรรษาจังหวัดลำพูนนะฮะตั้งอยู่279หมู่9ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับท่านผอ.ทุกท่านเนาะท่านผอ.วริยาบุญมาวริศราบุญมาเนี่ยเป็นผอ.ท่านที่12ของศูนย์สตรีลำพูนนะครับเปิ้นได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรภายในศูนย์นะครับมีทั้งนะครับพระประชาบดีนะครับตราสัญลักษณ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะติดเป็นพระประชาบดีพระโพธิสัตว์ที่ดูแลนะฮะทั้ง7กลุ่ม7เหล่านะฮะที่เปิ้นบอกว่าดูแลทั้งหมดตวยและมปอนะฮะกับสักการะพระพุทธรูปประจำศูนย์ท่านพระพุทธรูปมหาลาภสกยมุนีตวยนะฮะและมปอสักการะพระเมธเจ้าจามเทวีนะฮะทรงแม่แม่นั่งเมืองแล้วก็ไว้สาสันตาสัญญายเป็นที่สักการะของศูนย์สตรีลำพูนของเฮาตวยนะครับข้าราชการเจ้าหน้าที่นะฮะเฮาร่วมต้อนรับกันด้วยความอบอุ่นนะฮะโดยมีท่านหัวหน้าจันจิราจุรการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยเป็นตัวแทนข้าราชการเจ้าหน้าที่คือการต้อนรับนะครับกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผอ.คนใหม่ของเฮาท่านผอ.วริศราบุญมานะครับท่านผอ.วริศราของเฮานั่นเองนะครับแล้วเฮาก็ได้ปาเยี่ยมชมภายในศูนย์ว่าของเราในพื้นที่เก้าให้เนี่ยศูนย์ของเราได้มีอาคารอันอย่างพ่องนะฮะและมีคนก่อตั้งขายเมธคนก่อตั้งนะฮะได้เล่าประวัติให้เพื่อนได้ฟังนะครับเพื่อบอกว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศูนย์12พรรษาจังหวัดลำพูนครับนั่นตั้งแต่ท่านสายพินมหนโยธินนะฮะแล้วก็ท่านได้แพทย์สุสาครนะครับติปุ่นมาบริจาคที่ดินบริจาคอาคารให้กับศูนย์สตรีเนาะและก็มีกรมสมเด็จพระเทพมาเปิดอาคารนะครับอย่างเป็นทางการให้เฮาเนาะในการเล่าประวัตินะฮะให้เปิ้นได้ฟังและให้มาปอท่านผอ.ได้ปาหมู่เฮาเข้าห้องประชุมเพื่อในการรับฟังนโยบายพบปะเป็นลายบุคคลเนอะนะฮะท่านผอ.เปิ้นน่าฮักนะฮะเพราะเป็นคนเมืองนะฮะเป็นสาวสลับปีนะฮะเดี๋ยวช่วงพักเบรกนะฮะรับฟังเพลงเรียบร้อยละจะมาปะกับท่านนะฮะท่านผอ.วริศราบุญมาเนาะเปิ้นมาร่วมกับรายการของเฮาวันนี้กันตวยเนาะในช่วงต่อนะฮะท่านผอ.เปิ้นได้มอบนโยบายเปิ้นบอกว่าในการทำงานรักการทำงานของเปิ้นกับเฮาทุกคนเนี่ยเปิ้นอยากทำงานแบบเสมือนบ้านเฮาบ้านเฮานี่หมายถึงว่าศูนย์12พรรษาและจังหวัดลำพูนทำเพื่อบ้านเฮาบ้านเฮาต้องมาก่อนในที่นี้เป็นกรรมที่บอกว่ามีความหมายเนาะเพื่อบ้านเฮายังยังก็ได้ก็เพื่อบ้านเฮาครับทำอันอย่างบดีอันอย่างจะดีนั่นก็คือเพื่อบ้านเฮานะครับทางข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเฮาก็พร้อมรับนโยบายและปฏิบัติพร้อมเดียวกันเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนะฮะและบอกว่าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนอในระดับพื้นที่และบปขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมการเปิ้นบอกว่าเป็นมาตรการช่วยลดภาระสร้างอาชีพนะครับหมุนเวลางานยืดหยุ่นนะครับพม.จัดเต็มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวครับแล้วช่วงสายแม่หำน้อยนะฮะคุณนัทนะฮะพร้อมคณะท่านผอ.คนใหม่เนาะปาไปช่วยพูดคำว่าไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูนนั่นก็คือเสาหลักเมืองนะฮะแดนเมืองระหว่างจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่นะครับตีแถวอุโมงค์เนาะไปกราบสักการะเสาหลักเมืองเพื่อเป็นลักชัยในการทำงานเราต้องมีอยากหลักยึดนะฮะเพื่อบอกว่าก้าวสู่ความสำเร็จได้นะครับและท่านปอนะครับครูได้ปาท่านผอ.เนาะพร้อมกับทีมพม.จังหวัดลำพูนเข้าพบท่านรองผู้ว่าเบญจมาลมีเผือกท่านรองผู้ว่าจังหวัดลำพูนในสายงานของกระทรวงพม.นะฮะท่านผอ.ท่านใหม่เข้าไปเคารพนะฮะคารวะท่านรองผู้ว่าเบญจมาลมีเผือกตวยครับและท่านปอนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเฮาพาท่านผอ.คนใหม่นะฮะท่านผอ.วริศราบุญมาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะฮะเพื่อเคารพคารวะนะครับท่านป้อมเมืองของเฮานั้นก็คือท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงานขับเคลื่อนในจังหวัดลำพูนท่านว่าเมืองบอกว่าเมืองน้อยๆนะฮะแต่มอบด้วยกลิ่นอายความเสน่ห์ของล้านนาในความน่าฮักของจังหวัดลำพูนตัวขอฮื้อท่านเนาะประสบความสำเร็จและเบิกนามพวงมาลัยไปกราบพระแม่เจ้าจามาเทวีที่อยู่แท่นบูชาของเพื่อนในห้องเนาะเพื่อบอกว่าฮื้อพระแม่คุ้มครองรักษาผู้มามอบให้นะฮะด้วยความน่ารักของพ่อเมืองจังหวัดลำพูนเนาะประทับใจท่านผอ.คนใหม่ของเฮาท่านผอ.วริศราบุญมาเป็นอย่างมากครับและวันที่6ครับท่านผอ.วริศราบุญมามอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนะฮะไปร่วมในกับหน่วยงานพม.จังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือครับเยียวยาผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติป่าน้ำป่าไหลหลากนะครับที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับมีอำเภอบ้านโฮงตวยนะฮะบ้านโฮงบ้านห้วยละนะฮะบ้านใหม่พัฒนาและบ้านสีบุญเรืองนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนกันตวยเนาะไปร่วมกันนะครับเพื่อวางแผนด้วยการดูแลรักษาและทำบปเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้น้ำป่าไหลหลากนะครับขอมันผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับช่วงวันที่6นะฮะช่วงบ่ายท่านผอ.ท่านพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมข้อราชการของกลุ่มนะฮะของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ2570ครั้งที่6ทับ2569ผ่านระบบซูมมิตติ้งครับท่านผอ.รวมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานทางด้านการฝึกอบรมอาชีพเนาะเข้าร่วมในการวางแผนดำเนินการโครงการเพื่อกับสดรับเกี่ยวกับการงานนะครับโดยมีท่านรองสุดาจันท่านรองสุดาสุดหลงนะครับท่านรองอธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้นะครับที่ห้องประชุมริบบิ้นข่าวชั้น3กรมการสตรีและสถาบันครอบครัวครับส่งกระจายเสียงมาที่นะครับที่ห้องประชุมของสปก.นะครับของ012ภาษาจังหวัดลำพูนครับแล้ววันที่7ครับท่านผอ.ของเฮาเนาะท่านผอ.วริศราบุญมาพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเข้าพบท่านผอ.ดร.ธีรศักดิ์อารุณวัชรพันธ์นะครับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพร้อมคณาจารย์ผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ2องค์กรนะฮะพุ่งมุ่งหมายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพครับทางด้านเด็กและเยาวชนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพทางด้านการศึกษากันตัวและทางบปสูนของเฮาก็เป็นทางออกเนาะเป็น Thailand Zero Waste ตวยนะฮะที่คือความทางออกสำหรับนักเรียนที่บ่ได้เรียนการศึกษาในภาคบังคับสามารถมาเรียนฝึกอาชีพที่ศูนย์สตรีได้ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับมาเรียนฝึกอาชีพที่ศูนย์ได้นะครับท่านผอ.กับท่านผอ.ธีรศักดิ์นะฮะเปิ้นได้ผู้อู้คุยกันนะครับถึงบอกว่าในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้นะฮะในการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กมีรายได้ในช่วงเรียนหนังสือก็ได้และแฮมบปอนะฮะเป็นก้าวสู่ตลาดแรงงานที่ประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมอาชีพของทั้ง2วิทยาลัยการอาชีพป่าซางและศูนย์สตรีจังหวัดลำพูนครับในวันที่7นะครับท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนะครับเข้าร่วมประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะครับสมทบในฟูกที่นอนจำนวน9หลังนะฮะสำหรับผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเตียมเผอบันโฮงจังหวัดลำพูนตวยนะครับโดยมีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูนได้นำส่งถึงพื้นที่ตวยนะครับในวันที่7ช่วงบ่ายนะครับศูนย์ของเราจัดกิจกรรมนะครับชั่วโมงออกกำลังกายนะฮะในทุกๆวันพุธของสัปดาห์นะครับที่บอกว่ามาออกกำลังกายการถึงเจ้าหน้าที่ถึงผู้บริหารเพื่อความสร้างความสดใสในการทำงานในวันถัดไปนะครับสร้างสุขภาวะนะฮะสภาพธรรมคราบทางร่างกายที่บอกว่าอยากคือแข็งแรงแจ่มใสมีความพร้อมในการทำงานไปตัวกันนะครับอันนี้เป็นข่าวสารกิจกรรมในช่วงกิจกรรมออกกำลังกายตัวกันครับในวันที่8ครับบดีฝังกายขู่เตือนเนอร์ภารกิจมันนักนะฮะท่านผอ.เปิ้นเป็นแนวรุกนะฮะมาวันแรก5วันแรก รุยงานเต็มที่นะครับวันที่8ท่านผอ.ไปร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรพร้อมกับศูนย์มนต์หมายเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลเวียงยองนะครับและกับศูนย์12พรรษาจังหวัดลำพูนนะครับและขอขอบคุณทางด้านศูนย์เรียนรู้มอนใหม่ครบวงจรตัวนะครับของจังหวัดลำพูนเนาะคุณอู่ใหม่ไทยนั่นเองนะครับที่เปิ้นเป็นให้ภาพเกียรติของเฮานะไปมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้นตัวนะครับที่ผ่านอบรมในการย้อมสีธรรมชาตินะฮะจากเส้นไหมนะครับจากศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเชียงใหม่นะครับจำนวน20คนและก็พบปะในการสร้างบูรณาการต่อยอดงานได้นะครับตีบ้านแม่สันบ้านตองศูนย์เรียนรู้ด้านมอนใหม่แบบครบวงจรและย้อมสีธรรมชาติจังหวัดลำพูนครับและช่วงบ่ายนะฮะคุณนัทกฤตปาท่านผอ.วริศราบุญมานะฮะไปร่วมในการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งวันหนึ่งนะครับคู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดลำพูนนั่นก็คือมีพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับพระบรมบาสารีริกธาตุเนาะและพระประธานนะฮะพระบรมบูรณสถานกูช้างกูม้านะครับและก่อร้านอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะฮะก่อนเข้าไปรับขอพรจากท่านพมจ.จังหวัดลำพูนนะครับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนนะครับท่านพมจ.รักษนาอิสรางกูลณอยุธยาครับท่านเป็นพี่ใหญ่นะฮะถึงในจังหวัดลำพูนเนาะที่ดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านพมจ.ลักษณะอิสรางกูลอยุธยาโดยท่านผอ.วริศราบุญมาเนาะได้มอบมาลัยนะครับเพื่อเป็นเคารพสักการะและแห่บปอนะฮะท่านพมจ.ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับท่านผอ.ของฮาวตวยเนาะทีมพม.อบอุ่นนะครับที่บอกว่าอุ่นฮักที่พม.จังหวัดลำพูนครับแล้ววันที่8นะครับท่านผอ.กลับมาจากเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วและก็เข้าพบท่านพมจ.จังหวัดลำพูนแล้วกลับมาที่ศูนย์นะครับเพื่อมาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยระดับที่1นะครับโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนนะฮะเปิ้นได้มาร่วมหารือกันเนาะโดยมีครูฝึกอาชีพแรงงานนะครับฝึกฝีมือแรงงานนางสาวทวันรัตน์นะครับและนายอักษณีนะครับที่มาอู้จ๋ากันนะฮะเพื่อหารือในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรผู้ประกอบการอาหารไทยนะฮะระดับที่1ระยะหลักสูตรที่เฮียนนะครับนั่นก็คือ90ชั่วโมงหรือว่า15วันเพื่อยกระดับต่อยอดกันตัวนะฮะศึกษาความเป็นไปได้เนาะสำหรับที่ผู้เรียนและต้องมีการทดสอบพัฒนาฝีมือรายงานกันตัวครับและวันสุดท้ายนะฮะวันที่9ท่านผอ.พร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพนะฮะไปร่วมกันลงพื้นที่พบปะนะครับสำรับนะครับท่านที่มาร่วมนะครับนั่นก็คือคุณกชมาศนะฮะกิรติภูมิธรรมเบริสนะครับเพื่อเป็นกชมาศนะครับโฮมแกลเลอรี่นะครับของบ้านห้วยทรายอำเภอเมียริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อไปบูรณาการงานร่วมกันเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับเส้นได้โบนผืนผ้าที่บอกว่ามาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับคนในชุมชนครับอันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งต่างด้านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูนศูนย์มวลใหม่เฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะครับและก็กามาแกลเลอรี่โฮมนะครับที่บอกว่ามาร่วมกันสร้างและกับพักดานงานให้กับผู้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือกลุ่มสตรีของเฮานั่นเองนะครับที่พัฒนาศักยภาพทั้งสตรีและครอบครัวให้ประสบความสำเร็จครับอันนี้1สัปดาห์นะครับที่บอกว่าคุณนัทได้มาเล่าข่าวคือกับท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ชมกันก็ได้เห็นคุณนัทเต็มๆกับจอเพจ Facebook สวท FM 95ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงสักกรรมนะฮะเดี๋ยวมาปะช่วงที่2ของรายการสปะความรู้ตำรามิ่งละปูนครับเดี๋ยวมาปะช่วงที่2ครับ

0: ครับมาปากันช่วงที่2ของรายการสปาความรู้ตำรับไม่ยิงละปูนมาแล้วครับท่านผอ.วริศราบุญมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: เห็นก็ฮะช่วงที่2คุณนัทว่าบะแต้นะครับตอนแรกว่าจะมีแค่คุณนัทหน้ามนๆใหญ่ๆนะฮะมาปะกับท่านผอ.คนงามนะครับท่านผอ.วริศราบุญมานะครับขอฝากเป็นกำลังใจให้ท่านผอ.ตัววันนี้เปิ้นบอกว่ามากับรายการคุณนัทวันแรกนะครับท่านผอ.เปิ้นบอกว่าเอ๊ะอยากมาดูอยากมาชมว่าเอ๊ะคุณนัทมาทำงานแต่ก่อบ่ใช่บอกว่าอยากมาปะกับสื่อมวลชนนะฮะเปิ้นบอกว่าอยากสร้างความเข้าใจตัวนะฮะท่านผอ.เป็นคนเมืองนะฮะ
1: คนเมืองจ้า
0: คนเมือง
1: 100%
0: คนเมือง 100%
1: คนเมืองเนทีฟเนาะ
0: นะฮะท่านผอ.เป็นอู้มัวจาวาครับ5วันแรกรุกงานตะกี้คุณนัทอู้ถึงงานเปิ้นทั้งนั้นนะฮะที่บอกว่าท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมวันนี้ชมกันตัวผ่าน Facebook ของไรของสบท.ลำพูน FM 95และแฮมบะปอคุณนัทแชร์ไปที่เพจ Facebook ของศูนย์สตรีลำพูนตัวนะไปติดตามไปกดไลค์กันตัวนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ตื่นแล้วหรือว่าทุกท่านที่ตื่นแล้วและวันนี้นะฮะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ตัวเนอร์วันนี้เลือกตั้งของประกันสังคมนะฮะที่บอกว่ามาใช้สีใช้เสียงกันในวันที่11ทุกวันในวันนี้กันตัวนะครับก่อนอื่นนะฮะคุณน่าจะคือท่านผอ.แนะนำตัวนะฮะและมปบอกว่าความรู้สึก5วันแรกทำงานที่ลำพูนครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีเจ้าก็เขาเนี่ยแนะนำตัวฮือเจ้าละปูนได้หูจักนะเจ้าพออยุ้ยนะเจ้าก็เป็นคนต่างเจียงใหม่เนี่ยก็อู้เมืองอู้ม่วนกันเนาะวันนี้วัตถุประสงค์อยากจะมานอกจากมาฮือแนะนำตัวฮือเครือข่ายหูจักแล้วเนี่ยที่ผ่านมา5วันเฮาก็รูปไปหาเครือข่ายเหมือนกัน
0: แม่นครับ
1: เนาะแล้วก็มันเป็นต้นปีเจ้าคุณนัทเพราะฉะนั้นต้นปีเนี่ยแต่ละหน่วยงานแต่ละภาคีเครือข่ายเปิ้นกำลังจะกึดเนี่ยการเนี่ยอย่างใหม่ๆ
0: แม่นฮะ
1: เฮาก็จะไปขายไอเดียไปสอดแทรกไปร่วมกับเปิ้ลไอ้ค่ะ5วันนี้ได้หลายแล้วเนอะ
0: ได้หลายแล้วเนอะนะครับ
1: เปิ้ลบอกว่าทั้งเครือข่ายใหม่เครือข่ายเก่าเน
0: า
1: ะ
0: แน่นะครับแล้วทางปอนะฮะท่านผอ.เปิ้ลบอกว่าเอ๊ะเราไปเนี่ยเราไปที่ไหนกันพ้องครับท่านผอ.ฮะ
1: โอ้เราไปแผวเจียงใหม่ปุ้น
0: แน
1: ่ซูนม่อนไหมเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ไหนคุณนัท
0: ที่ไหนที่ทาง
1: ปอวิทยาลัยป่าซาง
0: วิทยาการอาชีพป่าซางครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเก่าเน
1: า
0: ะแต่ท่านผอ.บอกว่ามีไอเดียและแฮมบอปอลากตัวเปิ้นมาตัวนั่นก็คือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะที่เขาอู้กันเมินแต่ท่านผอ.ได้อย่าเอามาจับมือกันในหลักสูตรที่เราจะเปิดนั่นคือหลักสูตรหนึ่งฮะท่านผอ.
1: อาหาร
0: ครับ
1: ระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งแต่เรามายกระดับเมื่อก่อนเราอาจจะเรียนแค่5วัน10วัน
1: แม่น
0: แต่ปัจจุบันที่เราถ้ามาบูกันมันจะเห็นที่วัน
1: เราไปบูกับวิทยาลัยประสังท่านผอ.เปิ้นนะฮะแล้วก็เปิ้นมีประสบการณ์เจ้าเปิ้นเนี่ยการมาเป็น8ปี9ปีละแล้วเปิ้นก็แนะนําเฮาก็เลยได้ไอเดียว่าอันเฮาไปจับมือกับสถาบันพัฒนาแรงงานฝึกอาชีพของเฮามันระยะสั้นบักกี่วันเนาะมันก็อาจจะเอาไปประกอบอาชีพได้มีรายได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเฮาจับมือกับสถาบันพัฒนาแรงงานเนี่ยเปิ้นมีใบประกาศแห่งใบหนึ่งยกระดับค่าแรงขั้นต่ำได้แล้วก็ไปต่อเมืองนอกได้ตวย
0: ดู
1: เพราะฉะนั้นเฮาก็เลยปรับหลักสูตรละไอ้อย่างที่มันเป็นจีนย่อยมันย่อยเฮาเอามารวมเป็นอาหาร
0: อ
1: าหารประเภทอาหารไทย
0: อาหารไทยคร
1: ับ ระดับ1
0: ระดับ1ทุกครั้งเรียน5วัน10วันประเด็นนี้ยอกไป90ชั่วโมง
1: 90ชั่วโมงแต่มันได้เห็นผลระยะยาวไงคุณนัทเพราะว่าการฝึกอาชีพของเฮาบ่ใช่แค่ว่าฝึกละไปเฮามีการติดตามผล
0: บางคนนี่เรียนจบแล้วไปจะไปใช้ต่อหายไปเลยแต่อันนี้พัฒนาฝีมือแรงงานถ้าเรียนจบมาทดสอบฝีมือแรงงานและได้ระดับ1ตัวนี่ก็ฮะท่านผอ.เห็นก็ฮะ
1: ไปสู่การยกระดับรายได้นะคะแล้วก็ไปเมืองนอกได้ตัว
0: นั่นฮะนี่ฮะอันนี้ถือว่าเป็น5วันแรกที่บอกว่าเชิงรุกขนาดครูเขาอยู่ในงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่างานในการส่งเสริมอาชีพเนี่ยเขาอยู่มาเมินนะฮะแต่เขาบอกว่าเวลาที่เขามาบูกับพัฒนาฝีมือแรงงานเปิ้นมีช่องทางฮื้อตัวครับช่องทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานยกระดับและแฮมบะปอเข้าสู่ในระดับสากลตัวครับเพราะครับในหลักสูตรที่เขาจะเปิดในช่วงเดือนตุลาคมฮะประเดี๋ยวนี้ลงประชาสัมพันธ์ละเราได้เครือข่ายจากสบท.ลำพูนมาสัมพันธ์จังหวัดแล้วนะฮะลงเครือข่ายที่เราจะเปิดนะฮะมีหลักสูตรอะไรอย่างพ่อฮะ
1: หลักสูตร2หลักสูตรเนี่ยนะค่ะมันก็เกิดจากการที่เราต้องสอบถามความต้องการก่อน
0: ว่าอยู่ๆเราบ่เปิด
1: บ่อยู่ๆบ่เจ๊บ่กึดคนเดียวมามีที่ลงมามีขายเอาเนี่ยแล้วก็เอาครัวไปขายไหนเนี่ย
0: แม่นๆ
1: แม่นมันก่อนเราก็ต้องมีการสอบถามว่า อาจจะยิงไปเป็น QR code ไปเป็น Google Form ว่าเปิ้นอยากเรียนอย่างกัน
0: แน
1: ่ลักสูตรใหม่จริงๆก็หมอใหม่เคยสอนอยู่แต่มาหลายปีมาละเช่นศิลปะทักไหมพรมก็เป็นลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที
0: ่
1: นะคะซึ่งเราจะเปิดวันที่26ตุลาคมนี้นะเจ้าจนถึงวันที่6พฤศจิกายนเป็นลักสูตร10วันเปิ้นห้องระยะสั้นแล้วก็ฝึกอบรมในสถาบันของเรามีแหมลักสูตร1ที่เปิดพร้อมกันก็คือลักสูตรตัดเย็บกระเป๋า
0: ตัดเย็บกระเป๋า
1: เบื้องต้นอันนี้ก็เป็นครูในสถาบันเราสอน
0: อันนี้เรียน10วันเหมือนกัน
1: 10วันเหมือนกันระยะสั้นแล้วก
0: ็กระเป๋านี่ก็คือเฮียเซตได้เลย
1: ได้เลยแล้วก็บ้านเฮาเนาะถนนคนเดินว่ะอะอย่างว่ะอันที่เป็น
0: ที่สามารถเอามา
1: วัฒนธรรมอย่างต่าง
0: ๆ
1: พื้นที่ในการจับใจขายของนักถ้าเฮามีอย่างมูนี่ติดตัวไปเลยค่ะเปิดการมาหูเนาะ
0: ใช่เปิดการ
1: เปิดการ
0: เปิดการ
1: เอออย่างเงี้ยนอกจากอันอย่างมูนี่แล้วเฮาก็พยายามหาเครือข่ายค่ะ
0: ครับ
1: กับโลตัสพ่องเซนทันพ่องอะไรเดียวกำลังจะขยายเข้าไปจะเอาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพหรือว่าที่เฮาฝึกนะคะไปวางไปจองไปขาย
0: อ๋อพอมองถึงช่องทางในการจำหน่าย
1: แม่น
0: เพราะทุกครั้งเฮาผลิตแล้วเอ๊ะไปขายที่ไหนขายกาดมันก็ตึกกาด
1: มันก็ตึกกาด
0: นะฮะแต่อันนี้เราจะแอดวานซ์หน่อย
1: เขาบอกว่าการถ้าเปิ้ลมีช่องทางมีกาดมีอย่างของเปิ้ลแต่เราก็จะชี้ช่องแหมทางหนึ่งที่มันอาจจะเปิดไปไกลกว่านี้นอกจากจังหวัดลำปูนมันอาจจะไปไกลปุ่งไปกรุงเทพไปตั้งนอกเมืองนอกเมืองนาได้
0: เหมือนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับที่เปิ้ลบอกว่าตอนนี้เปิ้ลปัดฝุ่นในการบอกว่าอยากพัฒนาในแบรนด์ของทอฝันนะฮะ
1: ทอฝัน
0: ใช่ครับที่บอกว่าเอ๊ะอยากพัฒนาคัดหลักสูตรที่มีคุณภาพหรือว่าผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ามาจำหน่ายใช่ไหมครับเราเนาะ
1: แมนแมนแมนเฮาก็มีอยู่แล้วก็ตั้งหน้าบ้านเฮาศูนย์นะคะแวะไปแอลเนอร์
0: แวะไปแอลศูนย์ตัว
1: ถนนเส้นอย่างก็คุณนัท
0: ลำพูนป่าซางครับที่จะมุ่งไปป่าซางเพราะคำว่ากงศพทาครับกงศพทา
1: ที่กงศพทาฮะนะคะ
0: ครับ
1: เป็นศูนย์ของเฮาที่ฝึกอบรมเปิดอย่างเช่นสองหลักสูตรที่อู้ถึงนี่นะกินฟรีนอนฟรีเนอร
0: ์อ๋อกินฟรีนอนฟรี
1: เฮามีที่นอนฮื้อนะคะแล้วก็อาหาร3มื้อแต่ท่านใดประสงค์จะไปปิ๊กก็ได
0: ้ไปปิ๊กก็ได้ถ้าเป็นคนละปูนเน
1: า
0: ะคนบังคับนอนนะฮะ
1: บังคับบังคับมันจะว่าโอ้มันต้องนอนบ่ได
0: ้เลิกค่ำปวดเด้อ 6:00 น.มะแรงบ่ใช่
1: เฮาก็บัดบัดซีเรียสขนาดนั้นเนาะก็สักวันนึงก็สักนะ6ชั่วโมง
0: ใช่ครับ6ชั่วโมง
1: แ
0: ต่หมอปอตี้ตั้งในนะเฮาดูแลท่านเนาะเสมือนครอบครัวเดียวกันนะฮะนั่นก็คือเข้าไปแล้วเราจะได้สวัสดิการที่เพียบพร้อมนะฮะที่เฮาฮื้อนะ
1: เฮามีห้องคือคำปรึกษานะคะสำหรับบางทีอาจจะเป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมอยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับมามีตังออกอะหยังเฮามีนักสังคมสังเคราะห์ดูแลนะคะสำหรับป้อแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: แม่นๆๆฮะประเดี๋ยวนี
1: ้ที่มาอบรมเน
0: า
1: ะ
0: เขาอย่างก็ลูกติดแล้วก็เข้าเรียนอะไรอย่างก็ทักใหม่พรมยี่ใดนะพ่อ
1: เอามาฝากได้
0: เอามาฝากได
1: ้
0: เฮามีเจ้าหน้าที่ดูแล
1: ศูนย์เป็นท้องศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยว
0: แม่ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะที่บอกว่าเอาลูกจะมาดึงลูกออกมานะฮะหมายถึงว่าลูก 2-6 ปีเนี่ยเอามาอาก่อนเอามาเลี้ยงก่อนเฮ้ยป่อยแม่นะเฮียน
1: เฮามีศูนย์ของเฮานี่คือเฮามีห้องสำหรับละอ่อนม
0: ี
1: ห้องที่อาจจะมีครัวย่อยของเล่นดูแลพัฒนาการละอ่อนแล้วก็มีนักสังคมสังเคราะห์ดูแลแต่เฮาก็ไปยากขึ้นละอ่อนห่างจากตาจากพ่อจากแม่เนาะพ่อแม่ก็อาจจะยังต้องดูแลแต่เฮามีเสริมเรื่องสวัสดิการเรื่องความยืดหยุ่นเวลาของพ่อแม
0: ่นั่นฮะหมายถึงว่าเฮาบ่ได้ว่าฟิกเอาจนตายจนแน่นไปหมดเนาะอันนี้บ่ใช่ย
1: ื
0: ดอายุยืนเนาะยืดหยุ่น
1: ยื
0: ดหยุ่นหมายถึงเวลาเฮาปรับเวลาฮื้อนะฮะก็คือทั้งคือพ่อแม่เนี่ยดูแลลูกตัวและเฮาบ่พอมีเวลาฮื้อบอกว่าเอาลูกมาฮื้อเฮาดูแลก็ได้เพื่อฮื้อเฮาในการฝึกอาชีพในวันนั้นหรือว่าหลักสูตรนั้นประสบความสำเร็จครับเฮาบ่พอนะฮะเฮามีกระเพาะลำ
1: ๆ
0: กับข้าวเรามาเลี้ยงตัวฮะ
1: แม่ครัวชั้นหนึ่ง
0: แม่นมาเช้าก่อน7โมงหยอกเข้าเจ้าตัวการเข้าง่ายนะฮะเมืองนี่แหละฮะ
1: ตึงมีห้ามีแหง
0: มีห้ามีแหงเฮียนต่อแล้วหลังจากนั้นช่วงเตี้ยงก็กินแฮมมาปอมะแรงนะฮะบอกเป็นพาระบอกว่าเอ๊ะเมาทักโคเชทักไหมพรมนักเกินไปลืมทำกับข้าวมะแรงก็มีปินโตเอาปินโตมาตัวฮะห่อข้าวปีกไปถึงสามีกับลูกก็ได
1: ้เอาก็รักษาสิ่งแวดล้อม
0: รักษาสิ่งแวดล้อม
1: เอาปินโตมาคนเดียว
0: มาเขาบอกมีนะฮะ5คูณ9
1: บ่มี6คูณ9ใส่ถุงฮื้อนี่บ่มี
0: ดังมองแดงๆนี่นะบ่มีครับเฮามีปิ่นโตฮื้อนะฮะ
1: คุณนัทแถมมีเรื่องนึงก็คือนอกจากสวัสดิการหมู่นี้มีคนถามมานะคะคุณนัทว่า เอ๊ะคำว่าศูนย์สตรีเนี่ยดูแลฝึกอาชีพเฉพาะสตรีก่อ
0: เออเนี่ยปรากฏว่าเนาะคนบอกว่าเอ๊ะศูนย์สตรีมันก็ฮับก็มายิงตะกายน่ะ
1: แม่นมีคนถามนักก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะคือสตรีและคนในครอบครัวนั่นหมายถึงอาจจะเป็นผู้
0: ชาย
1: ผู้หญิงหรือเพศทางเลือกก็ได้ที่สนใจฝึกอาชี
0: พคนในครอบครัวนะอย่างคุณนัทเนี่ยอาจจะเป็นเพศทางเลือกอีป้ออีแม่อยู่ในครอบครัวอีลุงอีป้าอยู่ในครอบครัวมาเฮียนด้วยกันได้หมดเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวนั่นเองฮะ
1: แต่ว่าเฮาก็จะมีเกณฑ์เนอร์
0: มีเกณฑ์
1: ว่าเฮียนแล้วก็อาจจะบ่ได้ไปใจเฮาดูองค์ประกอบหลายๆอย่างแล้วคุณนัทจะมีเจ้าหน้าที่เฮาสัมภาษณ์แถมกรรมว่าม ีรักแกนยังได้อย่าแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพก็ว่าไม่เฮียนซ้ำละ
0: ก็มีรักเกณฑ์ตัวนะฮะ
1: ถ้าเฮียนซ้ำนี่เฮาขออนุญาตใน
0: สองตะไว้ก่อน
1: ตะไว้สัก2ครั้ง2ครั้งจะไปเกิน2ครั้งเพราะว่าเฮาจะได้กระจายอาชีพนี่คือคนอื่นตัว
0: แม่นะครับเพิ่นบอกว่าอย่างปีที่แล้วบอกว่าข้าเจ้าก็ไม่เฮียน2ล็อกสูตรรอในปี2569บ่จ่ายปีงบประมาณครับปีในงบประมาณนี้อย่างไรครับพ่อ
1: ก็คือเขานับจากตุลาเน
0: า
1: ะ
0: ตุลานี่ครับ
1: 1ตุลาจนถึงกันยาน
0: ั่นก็คือ1ตุลา2569จนถึงกันยา2570ครับอันนี้คือ1ปีงบประมาณก
1: ็
0: คือ2ล็อกสูตรต่อปีงบประมาณนะ

0: พอบอกข่าวเล่าความเมื่อเฮานะฮะหมายถึงว่าอาทิตย์หน้าสู่สตรีลำพูนของเฮาไปที่ไหนพ่องไปเยี่ยมอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนครับและฮัมบอปอนะฮะเดี๋ยวเฮามาอู้กับแหมหน่อยนะครับบอกว่าในหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรมอาชีพนะขอพอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าในการเรียนนะฮะในสองหลักสูตรที่มีอย่างพ่องครับ
1: ในสองหลักสูตรนี้เริ่มวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายน
0: แต่ช่วงนี้เราเปิดรับสมัครนะ
1: เปิดอยู่
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยว QR code ก็ว่ามันจะเป็น QR code แล้วก็พอเข้าไปใน QR code ท่านเป็นลิงก์ใครสะดวกเข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้กดลิงก์ให้เลยแล้วก็กรอกข้อมูลให้หน่อย
0: หมายถึงบอกว่ามันเป็นการสมัครออนไลน์นะพอเน
1: า
0: ะง่ายๆแบบต้องเดินมาที่ศูนย์นะฮะก็คือคลิกเข้าไปแล้วก็มีการสอบถามในฮั่นนะฮะชื่อเสียงเลี้ยงน้ำอะไรอย่างรายได้นะฮะเน้นที่รายได้เนอะใส่รายได้ก่อนว่าก่อนฝึกอบรมตั้งใดนะฮะและหลังจากนั้นเฮามาเรียนแล้วเฮาไปปรับใช้ได้อย่างไรและฮัมบะปอนะฮะที่ง่ายที่สุดท่านบอกฮะเดินทางมาที่ศูนย์เลย279หมู่เก่าครับถ้าลูกต่างอำเภอเมืองมาเลยต้าจากมาสังเกตทางด้านซ้ายมือครับหัวเขาเป็นสี
1: ชมพ
0: ูยังเป็นสีชมพูอยู่เห็นสีชมพูโดดเด่นอยู่นะฮะท่านผอ.กำลังจะปรับภูมิทัศน์อยู่นะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะฮะหรือว่าสวยงามไปเลยนะฮะ
1: มันสวยงามคือ
0: คน
1: เปิ้นผ่านไปผ่านมาดูสะอาดตาแล้วก็ใครอยากเฮียนก็อยากจะอยากมานอนมาเฮียนแบบม่วนทุกคนเจ้าหน้าที่มีความสุขผู้เรียนมีความสุ
0: ข
1: จังหวัดลำพูนเกาะสวยงาม
0: แม่นไปสีสันกันตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาโคมไปแขวนนะฮะหนึ่งในห้าเราเริ่มแขวนกันเรียบร้อยแล้วฮะ
1: เพราะว่ามันเป็นเทศกาลเขาหรอ
0: เทศกาลของเขานะฮะแล้วม
1: า
0: ปอนะฮะบอกว่าเดินทางมาสมัครด้วยตัวเองก็ได้นะฮะหรือว่าโทรศัพท์มาที่ครูด้านบอกนะท่านบอกว่า053-092420นะฮะต่อ24นะฮะกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพก็ได้ครับหรือว่าสนใจนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook ของศูนย์นะฮะ www.facebook.com/0-7-2 IPN ลำพูนเนาะเข้ามามันก็มีรายละเอียดนั่นก็คือโปรชัวร์นะครับในการฝึกอาชีพเรียนฟรีมีอาชีพแต่ๆเลยนะฮะที่ศูนย์สตรีลำพูนเนาะนั่นก็คือเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ2หลักสูตรตัดเย็บกระเป๋าเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือเรียน10วันหลักสูตรศิลปะถักไหมพรมนะครับแฮนด์เมดนะฮะ10วันนะครับเข้ามาเรียนกันนักเนอร์นะฮะพอบอกว่าเน้นในหลักสูตรที่บอกว่าเอ๊ยยังมาเคยเรียนแต่นะพอเนาะที่เข้ามาอยากคือได้คือมันมีความกระจายสมมติว่าปิดแล้วแม่เรียนปีนี้ซุยลูกมาเฮียนก็ได้นะฮะอันนี้บะพีทนะฮะบะพีทบะพีท
1: เจ้าแต่ว่าใครคือยังไงอ่ะเปิ้นเฮียนแล้วก็เปิ้นมีรายได้แต่เฮามีจะขออนุญาตติดตามผลตวยตวยอ่ะตวยว่าเออเป็นได้พ่องอ่ะเทินทักไปมามีตลาดเลยค่ะครูอ่ะเฮาก็จะแนะนำหรือว่ารายได้ของท่านน่ะจากที่มาเฮียนแล้วเพิ่มขึ้นก่อนแต่อย่างที่ว่าเฮามีหลายช่องทางขนาดเลย ในการสมัคร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าขับรถไกลเนี่ยเฮามีป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆขับรถแล้วก็ลักสแกนนี่ก็ได
0: ้อ๋ออ๋อบัตรเดียวนี้ติดแล้วนะ
1: ติ
0: ดแล้วนะตัวป้ายคัดเอาใหญ่ขนาดนะฮะพออ๋อพ้นไปติดแล้วนะฮะมีตึงคุณสมบัติตัวนะฮะแล้วก็มี QR code แวะสแกนก็ได้นะฮะ
1: หรือนะอย่างง่ายที่สุดก็คือตั้งเพจตั้งออนไลน์เพราะว่าคำนี้อันนี้บัตรต้องจำเป็นต้องเปลืองน้ำมันบัตรต้องจำเป็นต้องขับรถไปละเป
0: ็
1: นการเนาะก็มีหลายช่องทางแล้วก็ช่องทางนี้ก็สำคัญอยากให้ทุกท่านคอยติดตามสวทลปูนี่นะ นอกจากเราจะประชาสัมพันธ์เรื่องงานของศูนย์สตรีเราแล้วเนี่ย72พรรษาเรายังจะอู้ถึงเครือข่ายอื่นๆในพม.ที่รู้จักกันนักโดยงานของจังหวัดงานของท่านผู้ว่าท่านรองเราก็พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์เน
0: า
1: ะ
0: แม่นนะฮะท่านผอ.วริศราเพิ่นบอกว่าปีนี้คุณนัทเราจะเข้าถึงกลุ่มอาชีพที่บอกว่าเชิงรึกเชิงลุกนะฮะหมายถึงว่าหลังจากที่ท่านมานี่มาที่ศูนย์สวทลำพูนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนัทอาจจะปิ๊กไปทำคลิปโจทย์อีป้ออีแม่ในกลุ่มอาชีพที่ศูนย์สตรีลำพูนเราเป็นเครือข่ายอยู่ไปนะฮะไปทำไอ้พ่อว่าเทปนะฮะที่ศูนย์สตรีลำพูนและก็มาถ่ายทอดเสียงผ่าน Facebook ของสวทลำพูนอย่างนี้หรือว่าถ้ามีโอกาสอันดีเราก็จะมาเข้าร่วมเพจ Facebook ไลฟ์สดอย่างอีแฮมเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าหันก็คุณนัทกับหันก็พอออกก็จะใกล้เนาะจอละปูนจะใกล้
0: แม่นแกจะใกล้แต่บักใกล้เตื้อพอออกกำลังไป5วัดนะฮะคุณนัทมี6ปีไปอยู่ที่นี่นะฮะ
1: พ่อแม่กลุ่มมาอธิบายมาเล่าเพราะว่าแต่ละเรื่อง แต่ละเรานี่มีสตอรี่

0: เออสตอรี่นี่คือมีเรื่องเล่าเนาะซึ่ง
1: ก่อนเสื้อผอ.เนี่ยเพิ่งผ่านม้วนมานะฮะนั่นก็คืองานสลักย้อมลำพูนแต่ในการสืบสานโดยกลุ่มอาชีพสตรีนะผอ.เน
0: า
1: ะของกลุ่มที่ไหน
0: ของกลุ่มอันประตูป่า
1: ประตูป่าครับ
0: เปิ้ลมีงานปาร์คนะคะเรื่องเด่นของเปิ้ลงานปาร์คของเปิ้ลมีอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับ
0: มันเป็นตุงเป็นเปิ้ลท้องอย่างเป
1: ็
0: นส
1: ัน
0: ลาก
1: ลาย
0: ต่างๆเปิ้ลมีเก้าลายเอกลักษณ์เนี่ยค่ะเฮาก็อยากจะเจิญป้อๆแม่ๆกลุ่มอาชีพเนี่ยมาเล่าห้อง
1: ใช่
0: เนาะความเป็นมงเป็นมาทุกท่านก็จะได้เอามาหูจักนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะมีประโยชน์ขนาดเลยอย่างเช่นล่าสุดนี่การท่าเปิ้ลเอาเปิ้ลเอาไปเป็นทำเป็นของที่ระลึกเพื่อส่วนราชการภาคเอกชนต่างๆมีไอเดียอยากจะสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเป็นของขวัญได้
1: ป้าฮองว่าหรือว่าฉีเปาเขาก็ได้หรือเขาไปป้าฮองว่าพัฒนาต่อยอดก็ได้นะท่านผู้ชมเน
0: า
1: ะ
0: สมัยนี้เปิ้ลมีโทรมาในรายการก่อน
1: โทรมาครับ
0: มีค่ะ
1: มีแต่วันนี้เราพร้อมเตื
0: ้อพร้อม
1: ปากกันดีอิ้วหูกันดีครับมาได้เตื้อ
0: เขาหน้าเขาตา
1: เขาหน้าครับเขาจะเอาทีมมารับโทรศัพท์ภายในรายการเน
0: า
1: ะ
0: แบบใครถามสดเนี่ยลักซูนี่เป็นยังไงจ้า
1: แมนวันนี้มาเจ้าหน่อยพอออกก็มาคุณนัทก็มาเน
0: า
1: ะ 7:00 น. แค่ 7:00 น. มาละอีนะฮะแล้ววันนี้เราก็เลยว่ามาพบปะเป็นปฐมฤกษ์ของสำหรับท่านผอ.สุสตรีคนที่12ของจังหวัดลำพูนนะฮะท่านผอ.วริศราบุญมานะครับที่เปิ้ลได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันนี้ผ่านรายการสปะความรู้ตำรับแม่หญิงละปูนอันนี้คือแม่หญิงละปูนแล้วเนอบ่ใช่แม่หญิงเชียงใหม
0: ่เป็นคนละปูนละ
1: ตรวจอยู่เชียงใหม่หัวใจเป็นละปูนเนี่ยนะฮะนี่ฮะเปิ้ลบอกว่าไม่ฝากไว้ตัวแต่วันนี้นะฮะถือว่าวันนี้เป็นวันพระและก็กิมมี่ของเราบอกว่าทุกวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวเพื่อผอ.ฝากกิจกรรมวันนี้สำหรับครอบครัวโดยว่าเราจะทำมันอย่างพ้องเพื่อครอบครัวในวันหยุดวันนี้ครับ
0: เจ้าจริงๆแล้วทุกวันน่ะเป็นวันครอบครัวแต่ที่เฮาว่าวันเสาร์วันติ๊นเนี่ยเพราะว่าบางทีครอบครัวเนี่ยได้หยุดได้เลิกจากการเนี่ยการเนี่ยงานวันนี้ตึงเหมาะละเนาะพาลูกไปแอลหรือทำกิจกรรมกินข้าวกินปลากันในครอบครัวพบปะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์ครอบครัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ศูนย์เฮาเนี่ยนอกจากเรื่องอาชีพแล้วเฮาก็ยังส่งเสริมเรื่องนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในครอบครัวแล้วก็นอกจากครอบครัวแล้วความเสมอภาคระหว่างเพศ
1: เฮาก็ต้องมี
0: เฮาก็มีการส่งเสริ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะงานต่อไปนี่เราจะมาประชาสัมพันธ์รอบหน้าเนาะคุณนัทเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ามีทุกด้านเนาะสตรีและครอบครัวงานครอบครัวมันเยอะครับเป็นว่าเนาะ
0: วันนี้เรากับครอบครัวเราเนี่ยหล
1: ัง
0: จาก
1: นี้
0: เรา
1: จะไปไหนกันขอเป็นครอบครัวของสวทลำพูนเสร็จจากนี้อาจจะไปกินข้าว
0: ไปกินข้าว
1: กินข้าวนะคะช่วงนี้คุณนัทกินเจนะคะครอบครัวกินเจไหมนะฮะรับบุญกันโดยการ
0: เริ่มแล้วค่ะคุณนัท
1: เริ่มตะวาแล้วครับท่านผอ.ฮะนี่นะฮะเพิ่นบอกว่าทื่อความห้วยความรู้คู่ความสุขนะฮะเป็นกิมมิคของสุอาของสวทลำพูนหรือว่ากรมประชาสัมพันธ์เนาะและทำแบบปอสู่สตรีของเฮานะฮะที่บอกว่าทำมาอย่างเพื่อบ้านเฮาครับในการรักบ้านเฮาในจังหวัดลำพูนนี้ตัวเนาะและวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับสู่สตรีจังหวัดลำพูนตัวนะครับและบอกว่าในการมาปะกันนี่ก็คือของรายการสปาความรู้ตำรับแม่หญิงละปูนนะครับในรายการดีเจคุณนัตตี้ครับในนัทพลหน่อคำนักพัฒนาสังคมมาพร้อมกับท่านผอ.
0: เจ้าผอ.ยุ้ยเจ้า
1: ผอ.ยุ้ยวริศราบุญมานะครับวันนี้จะได้นำรายการจากราท่านผู้ฟังไปตะอี้เดี๋ยวปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการสปาความรู้ตำรับแม่หญิงละปูนนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลก การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
9: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดเพื่อรถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ตัวการกับดีเจออยนันทพรเนาะก็เจอกันตึงวันจะไปใกล้กันเด้อเนอะคุณผู้ฟังเนอะสลับสับเปลี่ยนกับดีเจผู้จัดรายการกันนะเจ้าว่าวันนี้ไผเข้ารายการนี้วันนั้นใครเข้ารายการนั้นอีเนาะแฟนรายการแต่ละท่านก็จะรับทราบนะเจ้าข้อมูลการออกอากาศรายการของเฮานะเจ้าอยู่เสมอๆว่าเมื่อเจ้าเจอกับดีเจอันเนอะอีนะแม่ควายๆหน่อยดีเจโอมดีเจอ้อยก็สุนกันมาพ่องตอนบ่ายขอเพลงกับดีเจน้องอั้นนะเจ้าตอนค่ำก็ฟังข่าวกับดีเจอ้อยเนาะเสาร์อาทิตย์นี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าอูจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้กันเนาะหลากหลายเรื่องราวเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังที่จะนำมาฝากกันก่อวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสัปดาห์นี้เนี่ยการ5วันเนาะแต่สัปดาห์หน้านี่จะมีวันสำคัญนะเจ้า13ตุลาคมนี้จะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะเจ้าตรงกับวันรู้สึกจะวันอังคารเนาะวันอังคารที่13ตุลาคมนะเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกคิงนัมเบอร์9ของเฮานะเจ้าในหลวงรัชกาลที่9เนาะก็13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะเจ้าก็รัฐบาลประกาศชื่อเป็นวันหยุดประจำปีนะเจ้าอีกวันหยุดราชการ1วันนะตรงกับวันอังคารนะเจ้าเดือนตุลานี่ก็จะหยุดแฮมเตื้อวันที่23ตุลา23ตุลานี่ก็เป็นวันปิยมหาราชเนาะเดือนนี้ปีนี้ตรงกับวันที่วันอะไรอย่างฮะ23ตุลาดิจอยบ่แน่ใจโอ้วันศุกร์ก็จะได้หยุดเบิ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะคุณผู้ฟัง23ตุลาวันปิยมหาราชนะเจ้าน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเจ้าพระปิยมหาราชซึ่งรัฐบาลประกาศถือเป็นวันสำคัญของชาติแล้วก็กำหนดถือเป็นวันหยุดราชการเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะเจ้าก็เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนะเจ้า2วันนอกเหนือจากเสาร์อาทิตย์เมื่อมีวันหยุดนะเจ้าเมื่อมีเวลาเรียนเชิญมาที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็ช่วงนี้เนื้อหอมเจ้ามีการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนาะณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้านอกจากนี้ก็มีงานโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้ามีโคมบูชาพระรอดหลวงที่วัดมหาวันโดยนะเจ้าก็เรียนเชิญท่านมาที่จังหวัดลำพูนเฮาได้นะเจ้ามาแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมแขวนโคมบูชาโคมกินข้าวแลงเดินแอลนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็เจอว่าจะสร้างความประทับใจคือกับท่านผู้ฟังทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะเจ้าก็ละปูนมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักเองนะเจ้า

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารเนาะเรื่องราวดีๆมาแจ้งข่าวมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ติดตามกันได้ทางคลื่น FM 95 MHz นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ส่งความสุขส่งความปรารถนาดีถึงกันในช่วงของรายการช่วงนี้โดยละกันเจ้าก็มีข่าวสารดีๆคุณผู้ฟังเล่าให้ได้ฟังเนาะเรื่องของเทรนด์เสื้อกีฬานะเจ้าแบรนด์สิริวัณณวรีนะเจ้าตี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะเจ้าซึ่งเป็นองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยนะเจ้าได้ทำคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมังอาจารย์เชียร์ทีมไทยก่อนหน้านี้นะเจ้าคุณโมฟังตอนนี้พระองค์ได้พระราชทานเงินนะเจ้าจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเนี่ยเจ้าให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็พระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการที่จะไปสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะเจ้าพระองค์หญิงโปรดเธอรองประธานคณะกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดนะเจ้าซึ่งเป็นผู้บริหารแบรนด์สิริวัณณวรีเนี่ยนะเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่ชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะเจ้ามอบเพื่อกับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าเงินพระราชทานตรงนี้นะเจ้าก็เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาและก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติว่าจะเป็นการแข่งขันเอเชียพาราเกมนี่เนาะแล้วก็รายการสำคัญต่างๆที่จะสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาตินะเจ้าโอกาสเดียวกันนี้คุณผู้ฟังเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5นะเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาเนี่ยเจ้าที่เมืองนาโกย่าแล้วก็อย่างก็จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นแห่มเวทีที่สำคัญสำหรับนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยที่จะไปเข้าร่วมชิงชัยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้รับมอบพร้อมกันกับตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยก็เข้าร่วมพิธีโตยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่หลายคนก็ฮือฮาแล้วก็ติดตามในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะเจ้าสำหรับคอลเลกชันที่พระองค์หญิงได้พระราชทานคอลเลกชันจากแบรนด์สิริวัณณวรีมาก็คือเชียร์ทีมไทยเนี่ยนะเจ้าซึ่งตรงนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแล้วก็สร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะเจ้าผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะเจ้าคอลเลกชันลิมิเต็ดอีดิชั่นนะเจ้าเปิ้ลก็จะมีทั้งหมวกแก๊ปนะหมวกแก๊ปที่ผูกห่างผลิตจากผ้าดอนกอยมันก็จะเอาผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะเจ้าด้านหน้าก่อปักอักษรไทยแลนด์เนาะนอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนล่อนผูกหางหมวกแก๊ปเป็นผ้าไนล่อนนะเจ้าเสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นตั้งหน้าก่อสกรีนอักษรไทยแลนด์แล้วก็โลโก้แบรนด์
สิริวัณณวรีที่ด้านหลังตัวนะจ๊ะซึ่งรายได้จากการทำคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเนี่ยนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะปันก็นำไปสนับสนุนกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะจ๊ะเป็นการผลักดันศักยภาพนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จในเวทีระดับนานาชาติตัวเนาะถือว่าเป็นข่าวดีๆนะจ๊ะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขก็เป็นกำลังใจเพื่อกันนะเจ้าในช่วงที่บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะอารมณ์ที่กำลังจะท้อแท้เนาะอ่อนเรียวอ่อนแรงหมดแรงนะเจ้าเนี่ยการว่าอิตะอิดว่าไอ้นะเจอปัญหายังเป็นยังบ่ฮู้นะเจ้าทาโทมเข้ามาช่วงนี้นะแกเนาะเป็นกำลัง

เออควรจะต้องแม่พลังกายพลังใจมันต้องแบบใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเอ้เนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่บางทีถ้าเมาไปพิษหัวกับปี่กับน้องก้ามางใจกันก้าเอ็นน่ะเจ้าก็มันก็จะทําให้กําลังใจ power ที่มันอยู่ในใจเฮาเนี่ยมันอาจจะทําให้ลดน้อยถอยลงแล้วก็อาจจะมกมุ่นคิดคุ้นคิดถึงเรื่องของความเจ็บปวดทั้งคําพูดและการกระทําที่มันทิ่มแทงใจกันเนี่ยนะเจ้าการทําร้ายกันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่การทําร้ายร่างกายนะมันทําร้ายกันด้วยคําพูดก็เป็นได้บางทีคําพูดบางคําที่เอ่ยออกไปเอ้ยนะเจ้าดูเหมือนจะบ่มีหยังนะคุณผู้ฟังแต่คนที่เปิ้นคิดคนที่เปิ้นอยู่ในสภาวะจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยนะเจ้าก็จะเก็บคําอู้เหล่านั้นเนี่ยไปเป็นตกเป็นคําคิดเป็นคําคิดคิดแล้วคิดแหมเนาะเพราะว่าสภาพจิตใจเปิ้นอาจจะเป็น คนที่บ่ได้มีสภาพใจเต็มร้อยอยู่แล้วเอ็นะเจ้าคืออาจจะมีความอ่อนแอทางด้านจิตใจอยู่แล้วเวลาที่ได้ยินได้ฟังกำอู้กำจ๋าแซวเล่นพ่องอู้แต้อู้เล่นอย่างบ่ฮู้เอ็นะเจ้าอู้ไปอู้มาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้เปิ้นเนี่ยตกอกกึดก็ได้นะเจ้าก็เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านพอหันคนในครอบครัวนะเจ้าคนในชุมชนหรือว่าคนในที่ทำงานคนที่ท่านรู้จักนะเจ้าสีพอเอ้เปิ้นสีบ่ค่อยอย่างเปิ้นเนาะเอ็นฮะก็มาฟังสีเป็นคนกึดนักสีเป็นคนบ่ค่อยปากสีเป็นคนมีประเด็นปัญหาอะอย่างนักเอ็นฮะตุกได้ตุกว่าอยู่ตลอดเวลานะเจ้าฮือพยายามฮือกำลังใจเปิ้นนะเจ้าแล้วถ้าสังเกตพอว่าเออสีมีสัญญาณอาการที่สีบ่ค่อยเข้าท่าเอ็นเนาะคุณผู้ฟังเป็นกึดนักแก่ปากบ่ปากบ่จ้าเข้าปากก็บ่กินอย่างเอ็นน่ะเจ้าก็ฮือแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่รพ.สต.เจ้าหน้าที่อสม.นะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนในพื้นที่นะเจ้าเพิ่นจะได้เข้าไปเกี่ยวยาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจฮือกับพี่น้องประชาชนคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นกำกึดนะเจ้าคนที่เป็นวิตกกังวลคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดหมู่นี้นะเจ้าคุณผู้ฟังมันต้องได้กินยาตัวนะมันต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ตัวควบคู่กับกําลังใจจากคนรอบข้างกําลังใจอย่างเดียวเนี่ยบ่ได้ทําให้มันดีขึ้นได้ทําให้มันหายขาดนะมันต้องหาหมอตัวมันต้อง ดูแลรักษาตัวเก่าในระบบทางการแพทย์หมอเปิ้นรักษาได้นะเจ้าหมอเปิ้นรักษาได้เนาะเปิ้นสามารถที่จะปรับเรื่องของสารสื่อประสาทนะเรื่องสารเคมีในสมองเรื่องของอย่างหัวระบบ ในร่างกายเนี่ยเนาะหมอเปิ้นเก่งนี่จะออยก็ว่าบ่แกวน แต่มันต้องรักษาควบคู่กันไปจะไปปล่อยให้เปิ้นตกอกเป็นกำกึดตุกแล้วตุกแหมนะเจ้าเนาะเอาบุญเนาะคุณผู้ฟังเจ้าถ้าไปเจอคนในครอบครัวคนในชุมชนหรือว่าคนที่รู้จักกันมีลักษณะอาการที่มันแปลกไปจากคนทั่วไปของสังคมนะเจ้าก็พยายามที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะเจ้าเปิ้นจะได้เข้าไปดูแลรักษาสภาพจิตใจให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนเจ้า

0: อาล่ะเจ้าคุณหมอฟังเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเวลาเสี่ยงเห็นละ ดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณหมอฟังไปเพียงตะอีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะทางสวทลปูน FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวกันในหลายๆเรื่องไม่พลาดทุกการติดตามข้อมูลข่าวสารต้องเปิดมาฟังสวทลปูน FM 95นะเจ้าดีเจออยลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าคุณผู้ฟังระมัดระวังการเดินทางตัวเนอร์รักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้กันตัวนะเจ้าด้วยความรักและความปรารถนาดีส่งถึงทุกท่านนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า
1: ไม่อยากให้เธอต้องเจอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
5: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหัตถริพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลัง IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้ว
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หือ ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจเปิดโลกการศึกษาก้าวสู่อนาคตกับรายการเรื่องเล่าข่าวการศึกษาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลำพูน
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าข่าวการศึกษาจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดลำพูนนะครับในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1ท่านดร.ปัจจิการแก้วประเสริฐครับสวัสดีครับท่านครับ
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: โอ้วันนี้ถือว่ารายการตอนที่2ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากทางท่านผู้อำนวยการเขตที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกันนะครับ
15: ค่ะยินดีค่ะ
14: ครับเบื้องต้นอย่างนี้นะครับอยากจะเรียนท่านผู้อำนวยการเขตกับทางท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับว่ารายการเราเป็นรายการที่นำเรื่องราวของการศึกษาจากหน่วยงานทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาและอาจจะเป็นนอกหน่วยงานด้วยนะครับที่จัดเรื่องการศึกษาแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ท่านแนะนำหน่วยงานสักเล็กน้อยว่าเอ๊ะได้ยินกันบ่อยๆสพป.หรือสำนักงานเขตหน่วยงานเนี้ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ในการดำเนินการอย่างไรเพราะว่าในการจัดการศึกษาครับท่านผู้อำนวยการเราจะมีโรงเรียนเนาะเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนแต่ก็จะมีเขตนี่แหละซึ่งบริบทของเขตหรือภารกิจของเขตเนี่ยทำอะไรครับท่าน
15: อ๋อค่ะขอบคุณนะคะโดยภารกิจเรานะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14: ค
15: ่ะให้กับลูกๆนักเรียนเราก่อนที่จะส่งต่อนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นนักเรียนเราจะต้องได้รับพัฒนาในส่วนนี้ก่อนเป็นการอ่านการเขียนการฝึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งต่างๆที่เด็กสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่สูงขึ้นซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีการบริหารจัดการแยกออกมาเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนที่บริหารจัดการในสำนักงานเองก็จะมี9กลุ่มนะคะกับ1หน่วยงานนะคะ1หน่วยที่บริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานที่มีการแบ่งตามพรบการศึกษานะคะว่าจะต้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแบ่งตามกลุ่มงานไหนบ้างส่วนที่2ก็คือรับผิดชอบในการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดประถมศึกษานะคะลำพูนเขต1มีสถานศึกษาในสังกัดอยู่81โรงเรียนค่ะท่านคะจัดการศึกษาภาคถึงภาคบังคับ
14: ภาคบังคับหมายถึงป.1
15: ป.1ถึงม.3
14: ถึงม.3
15: ใช่
14: นี่คือจะเป็นภาคบังคับแต่ว่าในส่วนของประถมศึกษาก็จะเป็นป.1ถึงป.6
15: ป.1ถึงป.6
14: และส่วนของม.1ถึงม.3ไปจนถึงมปลายก็จะเป็นส่วนของมัธยมศึกษาถูกไหมครับผมก็จะถูกไหมเอ่ย
15: ถ้าเกิดว่าสังกัดสพป.นะคะสังกัดสพป.ทั่วไปเขาเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
14: อ๋อ
15: ค่ะถ้าค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จัดการศึกษาแบบนี้ก็จะเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแล้วค่ะ
14: ครับแสดงว่า ทั้งโรงเรียนประถมหลักๆ ก็คือป.1ถึงป.6แล้วก็รวมไปถึงขยายโอกาสซึ่งก็จะมีม.1 2 3ที่น้องๆนักเรียนก็จะอยู่ในส่วนนี้และทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก็จะดูแลส่วนนี้ด้วย
15: ใช่ค่ะ
14: ทีนี้อย่างนี้นะครับผมทำงานสัมพันธ์กับทางเขตพื้นที่ก็จะได้ยินประเด็นสำคัญที่มักจะยกมานะเวลาถ่ายรูปก็จะมีท่าประจำท่าอย่างนี้ท่าเลขหนึ่ง LPN one model ถูกไหมครับก็เลยอยากให้ท่านผู้อำนวยการเขตนะครับขยายความสักหน่อยว่าใครมาก็ตามนะผู้อำนวยการเขตท่านเห็นเปลี่ยนมาหลายท่านละก็ยังยึดหลักโมเดลนี้อยู่ไอ้โมเดลนี้คืออะไรยังไงครับท่าน
15: ค่ะ LPN one model นะคะมีตัวย่อค่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์กันมาเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะใช้ LPN 1คือลำพูนเขต1นะคะลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1ยกนิ้วข้าง1ก็คือเราจะต้องเป็น1นะคะในการจัดการศึกษาอันนี้จะเป็นโมเดลหลักนะคะที่เราใช้ในการขับเคลื่อนไปไหนมาไหนเขาถามว่าใช้รูปแบบการบริหารจัดการยังไงถ้าเกิดมาจากลำพูนเขต1เราจะพูดตรงกันค่ะ LPN 1 model
14: ผมเห็นเขต2บางทีก็มี2อย่างด้วย
15: เริ่ม
14: มีเริ่มมีอย่างนี้เพราะว่าอาชีวะก็จะเป็นเหมือนเช็คถูกนะครับทีนี้ในส่วนของ LPN 1 model เนี่ยตัวหลักการเป็นแบบนี้ส่วนตัวเนื้อในหรือรูปแบบรายละเอียดนะครับลักษณะของการจัดการแบบ LPN 1 model เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับท่าน
15: LPN 1 model โดยหลักๆแล้วค่ะเราจะขับเคลื่อนโดยเรามีเป้าหมายนะคะมีเป้าหมายอยู่5ส่วนด้วยกันนะคะเราต้องการที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่เราเรียกว่าสมาร์ทนะคะภายใต้คำว่าสมาร์ทก็คือคุณภาพอยู่5ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเด็กจะต้องมีคุณภาพก็คือสมาร์ทที่ตัวเด็กนะคะสมาร์ทที่ตัวเด็กเด็กในระดับขั้นพื้นฐานสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแล้วก็ใช้ทักษะชีวิตได้ตามความต้องการในศตวรรษที่21นะคะสมาร์ทตัวที่2ค่ะสมาร์ทตัวที่2คือสมาร์ทที่ตัวครูบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาเราจะขับเคลื่อนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรเป็นบุคลากรมืออาชีพค่ะส่วนต่อไปก็คือสมาร์ทที่ตัวโรงเรียนหรือสมาร์ทสคูลโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนมีได้รับคุณภาพตามมาตรฐานนะคะตัวต่อไปก็คือสมาร์ทที่ระบบนะคะระบบบริหารจัดการจะต้องสมาร์ทด้วยนะคะจะต้องมีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน้าที่หลักของเราคือประสานงานนโยบายนะคะจากส่วนบนก็คือทางสำนักงานเขตทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาตัวต่อไปที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก็คือสมาร์ทที่ตัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองเราจะบริหารจัดการอย่างไรที่จะช่วยประสานหรือว่าช่วยให้การทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาเรามีความราบรื่นนะคะประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้ตามนโยบายที่ส่วนกลางกำหนดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับ LPN 1 model เนี่ยค่ะท่าน
14: ถ้าจะพูดแบบลำดับขั้นเนาะการจัดการศึกษาเนี่ยเดิมทีเราอาจจะเข้าใจว่าเรื่องเล่าหรือการจัดการศึกษาก็คือครูสอนเด็กนักเรียนแต่ว่าองค์ประกอบที่สำคัญนอกจากครูจะสอนเด็กได้อย่างมีคุณภาพก็ต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่บริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อครูในการสอนแต่เหนือไปกว่านั้นหลายๆโรงเรียนรวมกันก็ต้องมีเจ้าภาพในการช่วยเหลือดูแลอาจจะมีระดับเครือข่ายนะครับแล้วก็มีระดับของสำนักงานเขตพื้นที่คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้จัดสรรบริหารแล้วก็พัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆกันเพื่อให้เห็นหน้างานของการศึกษามันจะได้ก้าวหน้าไปทั้งตามนโยบายถูกไหมครับตามนโยบายด้วยและตามบริบทของพื้นที่ด้วยทีนี้ในส่วนของบริบทในพื้นที่เนี่ยผมเห็นแวบเกี่ยวกับ 3HL เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับถูกไหมเอ่ยผมเรียก 3HL หรือ THL
15: อ๋อ3ค่ะ
14: 3HL
15: ค
14: ่
15: ะ
14: มันเป็นยังไงครับท่านผอ.ในส่วนของ 3HL
15: อ๋อค่ะในส่วนที่เราขับเคลื่อนเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดพิเศษจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีภูมิหลังแล้วก็มีที่มาที่ไปที่นักเรียนรุ่นใหม่นะคะอย ากจะให้เขาภาคภูมิใจในจุดนี้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากจังหวัดลำพูนนั้นน้อยนักนะคะที่ส่วนประวัติศาสตร์ส่วนนี้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็เราสามารถสัมผัสได้ด้วยนะคะโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเราให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์คือนั่งฟังเฉยๆมันก็จะเราไม่สามารถที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียกว่า active learning นั้นได้เราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กนักเรียนรุ่นใหม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งนักเรียนนั้นสามารถที่จะบูรณาการไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียนหรือนักเรียนสามารถเกิดทักษะอาชีพทักษะชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้โดยใช้กระบวนการ 3HL ที่ว่านะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องพัฒนาที่ด้านสมองด้านสติปัญญาตัว H แรกก็คือ Head เนาะและสมองจะต้องมีการเราจะต้องมีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นที่มาของเราเลยนะคะว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์นั้นเข้ามาสู่สมัยใหม่ได้อย่างไรโดยเราใช้กระบวนการทุกวันนี้ AI ช่วยได้เยอะค่ะ
14: คร
15: เราจะทำอย่างไรในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้ลูกๆนักเรียนเราเข้าใจโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมที่เราเห็นนะคะการจัดเขาจัดกิจกรรมอะไรนะคะเม
14: ื่อ
15: ก
14: ี้
15: โคมแสนดวง
14: ค
15: ่ะว่าโคมแสนดวงมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเราจะเชื่อมโยงสู่ทักษะอาชีพนั้นอย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องการที่จะเกิดขึ้นนะคะนอกจากพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้โดยผ่านการคิดวิเคราะห์เขียนแล้วนักเรียนจะต้องมีจิตใจมีทัศนคติอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นก็คือนักเรียนจะต้องเกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของเขานะคะว่าความเป็นมาของเขานั้นเขาจะสื่อยังไงให้ทุกคนรู้ว่าลำพูนมีดีนะคะโครงการต่อไปที่เราจะโครงการต่อไปที่เราจะทำนะคะอาจจะเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะคะที่จะแขกไปใครมาหรือว่าใครที่มาเยือนลำพูนเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะสื่อสารได้นะคะ
14: ครับผมก็เหมือนพอพูดเนี่ยตั้งแต่แรกๆก็เลยนึกถึงเนี่ยในใจว่ามัคคุเทศก์น้อยแล้วก็ในลำพูนก็จะเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีน้องๆเยาวชนสามารถที่จะไปนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นลำพูนส่วนกลางนะว่าพระธาตุธริพุนชัยหรืออาจจะเป็นวัดหรือสถานที่สำคัญในชุมชนของเด็กๆนักเรียนเองในพื้นที่ของนักเรียนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งทีเดียวทีนี้อยากจะถามถึงการขับเคลื่อนนะครับว่าในส่วนของ 3HL โมเดล 3HL ที่ขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยมีโรงเรียนไหนอย่างไรที่เป็นลักษณะเป็นตัวต้นแบบหรือเป็นรูปธรรมที่มีการขับเคลื่อนไปแล้วครับในส่วนนี
15: ้อันนี้รู้สึกนะคะว่าทางลำพูนเขต1เราได้ดำเนินการยกระดับไปพร้อมกัน
14: ครับ
15: ก็คือว่าโรงเรียนไหนที่เห็นชัดนะคะโรงเรียนฝ้ายเพื่อชีวิตอะไรสมมุตินะคะฝ้ายเพื่อชีวิต
14: หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักแล้วก็ขับเคลื่อนไปทั้งหมดแต่ในส่วนของผลหรือมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยอาจจะต้องติดตามกันต
15: ่
14: อว่าเป็นส่วนไหนยังไงอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวกับกิจกรรมโคมแสนดวงเนาะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวมาในจังหวัดลำพูนเยอะนะครับ
15: ไปเห็นโรงเรียนหนึ่งค่ะท่านคะ
14: ครับ
15: ท่านนำเสนอว่าฝ้ายเพื่อชีวิตก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงฝ้ายเพื่อชีวิตโรงเรียนนั้นมีการทอผ้านะคะนักเรียนช่วงขยายโอกาสเขาก็จะเรียนรู้กรรมวิธีในการทอผ้ามีปราชญ์ชาวบ้านมาให้นะคะแล้วก็มีหลักสูตรท้องถิ่นของเขาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์นี่แหละแล้วก็สร้างรายได้ด้วยเด็กสามารถที่จะไปต่อยอดต่อนะคะว่าสามารถที่จะหารายได้ระหว่างเรียนยังไงมั่งอีกอันหนึ่งก็คือการเลี้ยงผึ้งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
14: ครับการเลี้ยงผึ้งก็เพื่อนผมที่อยู่อุโมงค์ก็จะมีเป็นโรงเรียนเทศบาลนะครับก็จะมีเรื่องการเลี้ยงผึ้งโกนก็ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าพอเป็น 3HL เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมร้อย ทั้งหมดเนาะ hand head heart head ความรู้ที่มีในส่วนของท้องถิ่น hand เนี่ยเด็กได้ลงมือทำ
15: ได้ลงมือปฏิบัติ
14: และสุดท้ายก็คือ heart ก็คือเด็กเข้าใจรู้สึกซาบซึ้งกับอัตลักษณ์วิถีรู้สึกมีความเข้าใจว่าโอเคตรงนี้ละเป็นความรู้ที่เอาไปต่อยอดได้ก็จะนำมาสู่กระบวนการนี้ซึ่งผลลัพธ์ผลผลิตที่เราอาจจะเห็นในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็น่าจะเป็นมัคคุเทศก์น้อยหรืออย่างน้อยที่สุดเด็กก็จะมีความภาคภูมิใจในพื้นถิ่นของตนเองนะครับเอ้ฝ่ายนี้เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปติดตามต่อเราว่าเอ๊ะตรงไหนยังไงแต่ว่าผมเห็นท่าน
15: หมอน้องเงือกไหมคะ
14: น้องเงือกน้องเงือกป่าซางป
15: ่
14: าซางทางป่าซางนี่ก็จะมีพื้นที่ทั้งผ้ามัดย้อมผ้าทอมือผ้าฝ้ายน่าจะเป็นโรงเรียนทางโซนนี
15: ้
14: นะครับก็ถือว่านอกจากจะให้ครูหรือนักเรียนเนี่ยไปทำงานเป็นชิ้นแต่ตอนนี้เขตพื้นที่ยกระดับการศึกษาเพื่อให้เรื่องของการเรียนรู้1ชิ้น1อย่างแต่ให้มันครบองค์ประกอบทั้งที่มาที่ไปเด็กได้สัมผัสและเด็กได้ถ่ายทอด
15: คร
14: ับก็ถือว่าเป็นกระบวนการครบองค์ประกอบเนา
15: ะ
14: 3 HL
15: ที่ผ่านมาเรามีมหกรรมวิชาการด้วยนะคะในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยค่ะ
14: ครับ
15: เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการนะคะมีการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนหรือแม้แต่ตัวเด็กเองแล้วเมื่อกี้3 HL ที่ท่านพูดถึงนี้ก็จะมีเด็กนำผลิตภัณฑ์หรือนำรูปแบบนะคะที่ได้จากการศึกษาอย่างเช่นคนพึ่งเลี้ยงคนเลี้ยงพึ่งก็จะมีนวัตกรรมมาให้ดูละค่ะว่าเขาจะไปต่อยอดยังไงแล้วอย่างเช่นการทอผ้าแบบนี้เขาก็จะมีกระเป๋าผ้ามีสบายใช่ไหมคะที่จะไป
14: เป็น
15: เขาใช้ไปห่มเป็นผ้าห่มไหมคะ
14: เป็นผ้าสบายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพอแต่ว่าพอนึกออกก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้า
15: ใช่ค
14: ่ะเพื่อที่จะทั้งเด็กได้ลงมือทำด้วยแล้วก็ได้เป็นชิ้นงานเพื่อจะเอาไปขายหารายได้แล้วก็ผมนึกๆเหมือนนั้นเรื่อง Learn to Earn ทางสำนักงานศึกษาก็ขับดันเรื่องนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการมีรายได้ระหว่างเรียนนะครับอ๋อพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมพอเห็นภาพกว้างขึ้นแล้วก็ได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าส่วนของสำนักงานศึกษาก็บางทีก็มีการจัดงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาก็จะเห็นภาพลักษณะนี้แหละ
15: okay.
14: ผมก็ว่าเอ๊ะมาจากไหนนะทำไมถึงของ1ชิ้นแต่เด็กสามารถที่จะถ่ายทอดหรือผู้เรียนหรือครูเนี่ยสามารถนำเอาทั้งเรื่องราวเนี่ยมานำเสนอได้เนี่ยก็น่าจะมาจากต้นทางพื้นฐานจาก3 HL โมเดลเอ๊ะ3 HL นะ3 HL ทีนี้อย่างนี้ครับอย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตได้เรียนท่านผู้ชมเมื่อกี้ว่าในส่วนของเขตพื้นที่นอกจากที่จะมีการอย่างเมื่อสักครู่คือ3 HL ในการขับเคลื่อนความรู้เนาะของภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านรูปแบบทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่ง
15: okay.
14: แต่อีกพาร์ทหนึ่งที่ทางเขตพื้นที่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์เนี่ยผมดูแล้วนึกถึงหัวใจนักปราชญ์เนาะสุจิปุริ
15: okay.
14: ตอนนี้ครับในส่วนของพื้นเขตพื้นที่เนี่ยได้มีการขับเคลื่อนในมิตินี้อย่างไรบ้างเพราะเห็นว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมีการยกระดับการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กๆในหลายพื้นที่เลยทีเดียวอยากให้ท่านผอ.เล่าในส่วนนี้หน่อยครับท่าน
15: ค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมการอ่านการคิดวิเคราะห์เขียนนะคะเพื่อเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเมื่อตะกี้นะคะที่ท่านได้นำเรียนไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะคะหน้าที่หลักเราเมื่อตะกี้ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กนั้นมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนซึ่งทุกวันนี้จะต้องมีการคิดวิเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยนะคะว่าทำอย่างไรเด็กเหล่านี้ถึงจะมีศักยภาพนะคะศักยภาพเบื้องต้นโดยทางเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขตหนึ่งเองนะคะเราได้รับการสนับสนุนไม่ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักก็คือสวท.เราเองหรือแม้แต่กับที่จังหวัดลำพูนเองโดยเมื่อตะกี้ค่ะเรามีโครงการส่งเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือเป็นเครือข่ายความร่วมมืออีกความร่วมมือหนึ่งนะคะที่ทำให้การอ่านการเขียน ในจังหวัดลำพูนนั้นเราคิดว่าเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมีการจัดนิทรรศการเดี๋ยวเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรานะคะท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงความสำเร็จของสถานศึกษานะคะแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่นะคะอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราได้รับการสนับสนุนนะคะส่วนเขตพื้นที่การศึกษาเองนั้นเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอ่านการเขียนโดยเรายกระดับพร้อมกันทั้งเขตพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรามีศึกษานิเทศเต็มกรอบแล้วค่ะม
14: ี
15: อยู่18ท่านก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการในปี70นี้น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นการอ่านออกเขียนได้ของลำพูนเขตหนึ่งเราดีอยู่แล้วค่ะท่านก็น่าจะดีมากยิ่งขึ้นเราก็น่าจะไปเสริมตรงจุดที่เราตอนนี้เรามองเห็นภาพแล้วว่าจุดไหนที่เราควรจะส่งเสริมการจัดการศึกษาเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการสอนเสริมนะคะการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กอยากเรียนนะคะแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนนะคะในส่วนอื่นๆอันนี้น่าจะตามมาอีกนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่านออกเขียนได้นะคะทุกวันนี้มีการทดสอบการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าพิซซ่านะเนาะนะคะในระดับชั้นม.นักเรียนที่มีอายุ15ปีก็คือชั้นม.ต้นพูดง่ายๆเนาะก็คือเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราก็จะเป็นเด็กขยายโอกาสทางการศึกษาแต่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรานั้นเราจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้เราจะเรียกว่านักเรียนระดับมัธยมนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายนักเรียนป.4ถึงป.6นะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อในเรื่องความฉลาดรู้พิซซ่าที่เขาประเมินอยู่3ด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านความฉลาดรู้ด้านการอ่านความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการประเมินนะคะในหลายๆประเทศที่เขาจัดรูปแบบการประเมินด้านเนี้ยค่ะการจัดการเรียนรู้ของพิซซ่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราก็ไม่ได้ละเลยเพื่อที่จะส่งต่อให้การประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือเด็กม.3เนี่ยได้รับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเราค่ะ
14: ครับก็ถือว่าเป็นเหมือนการส่งต่อเนาะเพราะว่าในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาก็จะดูแลเกี่ยวกับทางประถมแต่พอเข้าไปสู่ช่วงมัธยมเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยเราก็ยังพอที่จะเรียกว่าหยิบจับบริหารนักเรียนผู้อำนวยการสนับสนุนกันได้แต่พอหลุดเข้าไปสู่ระดับโรงเรียนมัธยมแล้วปุ๊บถ้าหากว่าเอ๊ะทำไมเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เอาล่ะทีนี้เราก็จะกลายเป็นจำเลยละซึ่งก็จะมีจริงๆแล้วการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กก็จะเป็นภาวะปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดลำพูนให้ความสำคัญโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทางท่านเหล่ากชาติมีการสนับสนุนเรื่องสคัฟฟอลดิ้งในชุดฝึกแต่ก็จริงๆแล้วเท่าที่ทราบจำนวนผมทราบจำนวนมาก็มีไม่ได้มากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆที่ทางหน่วยงานทางการศึกษาไม่ได้ละเลยนะครับ อย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อกี้เนาะเรื่องของพิซซ่าเนี่ยจริงๆก็จะมีเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังจะจัดเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับด้านการเงินการคลังเนาะซึ่งก็จะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วคะแนนพิซซ่าก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปกระตุ้นเรื่องของการค้าการลงทุนในภาพใหญ่ซึ่งถ้าคะแนนพิซซ่าเราดีนะครับก็จะทำให้หน่วยงานต่างๆที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะเลือกเราซึ่งถือว่าสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยก็รับบทบาทภารกิจสำคัญหนักเลยทีเดียว
15: ค่ะเช่นอีกส่วนหนึ่งเนาะเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของเด็กจุดที่เราวัดกันอีกได้จุดหนึ่งก็คือผลสอบ RT และผลสอบ NT
14: RT กับ NT เป็นยังไงนะครับขยายนิดหนึ่ง
15: RT ก็คือทดสอบเกี่ยวกับการอ่านนักเรียนชั้นป.1
14: Reading เนาะ Reading
15: ใช่ค่ะการอ่านก็จะมีการอ่านออกเสียงแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็น อีกอันหนึ่งก็เป็น NT เป็นการทดสอบระดับชาติ
14: National Test
15: ใช่ค่ะ
14: มันเคยได้ยินอยู่ RTNT ได้ยินกันบ่อยๆครับ
15: อันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเด็กเราบรรลุตามวัตถุประสงค์ไหมก็คือเด็กสามารถที่จะมีทักษะการอ่านได้มาตรฐานระดับชาติ
14: อ
15: ันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะคะเราต้องการให้เด็กลำพูนเขต1เรานะคะมีผลการทดสอบ RT หรือผลการทดสอบการอ่านในระดับป.1ได้มาตรฐานคือผ่านเกณฑ์ในระดับประเทศนะคะในส่วนนี้ส่วน NT เช่นเดียวกันเราก็ต้องการที่จะเห็นเด็กเรามีคุณภาพนะคะด้านการอ่านการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องแบบนี้ค่ะด้านทักษะด้านคณิตศาสตร์เราก็ต้องการที่จะให้เด็กนั้นมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์คือทั้งรวมทั้งคณิตศาสตร์และภาษาไทยในส่วนของ NT ก็ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์คือได้มาตรฐานก็คือมีผลการทดสอบระดับชาติขึ้นไปอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนในปี70นี้นะคะอย่างน้อยๆยังไม่ได้เลยก็คือเราต้องการพัฒนาให้ได้ร้อยละ3ขึ้นไปค่ะท่านอันนี้เป็นกำหนดว่าปี70เราต้องการที่จะทำจุดนี้เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
14: ท่านผู้อำนวยการครับอยากจะให้ขยายความเมื่อกี้นิดนึงที่ว่าร้อยละ3จริงๆแล้วมันมีลักษณะเกณฑ์ยังไงบ้างครับปกติเนี่ยผมเองก็เหมือนได้ยินบ่อยๆสอบพิซซ่านะสอบ NTRT ได้คะแนนออกมาบางทีเห็นตัวเลขก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันจะต้องเต็ม10หรือว่ามันมีระดับ5ดาว4ดาวอะไรยังไงครับท่านผู้อำนวยการขยายนิดนึงได้ไหมครับ
15: เราจะบอกว่าเราต้องการที่จะได้รับผลเลิศเลยนะคะทุกโรงเรียนจะต้องได้ RT หรือ NT ได้ 100% หรือว่าได้รับมาตรฐานทั้งหมดซึ่งแต่ละโรงก
14: ็
15: ด้วยศักยภาพนะคะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีการพัฒนาก็คือตั้งเป้าไว้ที่ 3% นะคะจะต้องขยับให้ได้ก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ผ่านในระดับชาติพร้อมกันทั้งหมดเลยแต่โรงเรียนที่ดีอยู่แล้วมีการส่งเสริมการอ่านและตัวเด็กเองก็พร้อมนะคะครอบครัวก็พร้อมอันนี้ก็คือเราคงจะได้คุยไปถึงปัจจัยแวดล้อมนะนอกจากเรียนที่โรงเรียนมีครูสอนพ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุนชุมชนให้การสนับสนุนตลอดจนเมื่อกี้ก็มีท่านทั้งเหล่ากาชาดเนาะให้การสนับสนุนด้วยก็คือโรงเรียนนั้นจะต้องทำการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยให้ได้ 3% อาจจะเป็นจุดเล็กๆขยับขึ้นมาเล็กๆนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเรามีพัฒนาการแต่หากว่าได้ 3% ขึ้นไปอาจจะได้ 40% หรือได้อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราคาดหวังแต่เบื้องต้นก็คือเล็กๆน้อยๆขอให้ขยับได้ก่อนสัก 3%
14: หมายถึงว่าขยับจากฐานเดิม
15: ที่มี
14: สัก 3%
15: ใช่ค่ะ
14: หมายถึงว่าในผมเคยเห็นบ่อยๆแบบเวลาพอช่วงที่มีการประเมินเสร็จปุ๊บป้ายแสดงความยินดีจากโรงเรียนต่างๆก็จะขึ้นลานนักเรียนได้ร้อยคะแนนเต็ม อะไรอย่างนี้เนาะอะไรพิซซ่าหรือคณิตศาสตร์หน้าที่อันนี้ก็คือคะแนนที่เขาได้แต่ว่าในส่วนของมาตรฐานในการยกระดับคุณภาพที่ทางเขตที
15: ่
14: การ ศึกษามองโดยภาพรวมน่าจะคือ 3% ในแต่ละที่เนี่ยครับโอ้พอฟังถึงจุดนี้แล้วปุ๊บเริ่มมาจากเรื่องของวัฒนธรรมหรือเรื่องของภูมิปัญญาที่เราจะรู้ได้ยังไงเด็กจะศึกษาเข้าใจได้ยังไงมันก็ต้องมีองค์ประกอบเรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์เมื่อเด็กอ่านได้เข้าใจได้เด็กก็จะสามารถเรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดได้อย่างที่ท่านผู้อำนวยการเขตได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อกี
15: ้
14: แต่ทีเนี้ยอย่างที่เราคุยกันนะครับมันก็มีปัจจัยแวดล้อมถูกไหมครับท่านปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เด็กสามารถที่จะเรียนต่อได้จนจบสำเร็จบรรลุอย่างมีประสิทธิภาพกับอาจจะหลุดออกจากระหว่างทางทั้งหลุดที่ไม่ได้เข้ามาเรียนอาจจะมีปัญหาทางครอบครัวหรืออาจจะเรียกว่าในสถานศึกษาเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะช่วงนี้เห็นข่าวที่น่าสะเทือนใจหลายเรื่องของความปลอดภัยความไม่พร้อมทั้งเรื่องของภัยจากคนก็ดีภัยจากธรรมชาติก็ดีในส่วนนี้ผมทราบว่าทางเขตพื้นที่ก็มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งก็เป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับอยากให้ท่านผู้ในการลองเล่าสักนิดนึงว่าในบทบาทภารกิจของเขตพื้นที่เนี่ยมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรครับ
15: อ๋อค่ะในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองนะคะเราก็จะมีศูนย์เรามีศูนย์พิทักษ์สิทธิ และความปลอดภัยนักเรียนนะคะเราจัดตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตเราด้วยซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ในส่วนของสถานศึกษาแต่ละแห่งนะคะแต่ละที่ก็จะมีศูนย์นะคะศูนย์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเด็กเช่นเดียวกันซึ่งกำหนดให้ทั้ง81โรงนะคะมีศูนย์แห่งนี้อยู่ที่สถานศึกษาด้วยศูนย์แห่งนี้นั้นทำหน้าที่ในการรับปรึกษานะคะปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเด็กซึ่งปัญหาต่างๆเด็กนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุนะคะที่ทุกสถานศึกษานั้นมีรูปแบบแล้วก็มีแนวทางตลอดจนการฝึกแผนเรียบร้อยนะคะในการจัดทำแผนเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับเด็กที่ติดอยู่ในรถตู้นะคะเกี่ยวกับการกราดยิงเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะหรือว่าแผนเผชิญเหตุกรณีที่เด็กตกน้ำแบบนี้ค่ะหลายๆซึ่งหลายๆโรงเรียนนั้นแผนเผชิญเหตุจะแตกต่างกันนะคะท่านแต่ละสถานศึกษาก็รู้ว่าโรงเรียนของท่านบริบทของท่านน่าจะเกิดจากสิ่งนี้นะคะอย่างเช่นโรงเรียนที่ใกล้
14: แหล่งน้ำ
15: ใช่ค่ะใกล้แหล่งใกล้แหล่งน้ำก็จะมีแผนเผชิญเหตุที่
14: เกี่ยวกับการจมน้ำเด็กจมน้ำตกน้ำครูจะทำยังไงไม่ใช่ภาษาเมืองแล้วตกน้ำหุยก่อนตกใจไม่ใช่ครูต้องตั้งสติ1 2 3 4ขั้นตอนอย่างไรนะหรือโรงเรียนที่มีรถตู
15: ้
14: ถูกไหมครับท่านรถตู้ให้บริการหรือโรงเรียนที่ให้มีรถตู้เป็นเครือข่ายจะต้องจัดการดูแลอย่างไรเช็ครถตู้อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของรถตู้ติดในเด็กติดในรถตู้ถูกไหมครับท่าน
15: ค่ะโดยส่วนนี้นะคะการทำแผนเผชิญเหตุเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะท่านคุณหมอนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประจำอำเภอที่สถานศึกษานั้นได้เป็นที่ตั้งอยู่นะคะได้รับความร่วมมือจากกรมปกครองเองนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุนี้เขาเรียกว่าปภไหมคะหรือเรียกว่า
14: ต้องถ้าใส่เสื้อส้มๆน่าจะเป็นปภ
15: ใช่ค่ะ
14: เหมือนกับที่อย่างท่านผู้อำนวยการเขตได้แจ้งท่านผู้ฟังไปว่าในส่วนของการดูแลนักเรียนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่หน่วยงานในการศึกษาลำพังครูเองเนี่ยสอนก็เหนื่อยละต้องมาดูแลส่วนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีภาคีเนาะท่านอย่างเช่นสาธารณสุขนะครับสำนักงานสาธารณสุขหรือกลุ่มของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าอย่างปกครองผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออย่างแผนเผชิญเหตุแบบปภนะครับไฟไหม้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นภาคีที่เข้ามาช่วยทำให้สถานศึกษาเกิดความปลอดภัยมากขึ้นทีนี้มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับท่านที่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นครูนะระบบเนี้ยมันจะอยู่กับการที่ครูประจำชั้นน่าจะต้องไปติดตามนักเรียนแต่ละบ้านว่าขาดแคลนไหมต้องการเสริมอะไรอันนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างครับเกี่ยวกับระบบนี้ในการดูแลนักเรียนที่ท่านได้แจ้งไว้เมื่อกี
15: ้ค่ะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาโยงกับความปลอดภัยเมื่อตะกี้นะคะเด็กจะได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สินจิตใจนะคะเรามีระบบดูแลความปลอดภัยนักเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนเราเน้นที่การเยี่ยมบ้านเป็นสำคัญค่ะ
14: ครับ
15: ลำพูนเขตหนึ่งเราเยี่ยมบ้านเด็กได้ 100% นะคะในส่วนนั้นเราก็รับรู้สภาพปัญหาโดยทั่วไปนะคะของนักเรียนด้วยโดยการสอบถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุคคลที่เด็กได้อาศัยอยู่นะคะว่าโดยส่วนตัวเด็กแต่ละคนนั้นเขามีพื้นฐานอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรประกอบกับเขามีการประเมิน SDQ ที่เขาเรียกประเมินเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปนะคะของตัวนักเรียนเองซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูแนะแนวที่จะมีการประเมินส่วนนี้เราจะควบคู่กันไปกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนเราจะได้ข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นว่าเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรโดยนักเรียนบางส่วนเขาก็จะได้การช่วยเหลือจากกองทุนกสศ. นะคะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจน
14: ค่
15: ะอันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือหรือความเชื่อมโยงท้ายที่สุดนะคะเราก็ต้องการที่จะโยงกลับมาที่ความปลอดภัยเด็กเนี่ยนะคะว่าอยู่ที่บ้านเด็กเขามีความเป็นอยู่อย่างไรเราช่วยเหลืออย่างไรเพื่อที่ให้กลับมาที่โรงเรียนเขาจะเรียนอย่างไรให้มีความสุขมีความปลอดภัยอันนี้เราหน้าที่จะทำแบบครบวงจรนะคะจากเมื่อตะกี้ที่ท่านพูดถึงนักเรียนที่ออกจากระบบเน
14: า
15: ะโครงการตามนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus นะตอนนี้ก็คือจากลำพูนเขต1นะเราได้ไปสำรวจเมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2569เด็กของเราที่คาดว่าแล้วกันนะคะคาดว่าจะออกจากระบบจำนวน53คนซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาก็ได้ลงพื้นที
14: ่
15: พร้อมกับเมื่อกี้ภาคีเครือข่ายที่ได้กล่าวนำไปนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามเด็กเหล่านี้นะคะว่าอยากจะให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแล้วเรามีทุนกสศเมื่อตะกี้นะคะกองทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาเนี่ยนะคะเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วนักเรียนจำนวน53คนของเรา53รายนักเรียนเนี่ยก็ได้รับทุนในส่วนนี้พร้อมกับติดตามให้เข้าสู่ระบบการศึกษาครบทั้ง53คนแล้วก็ยังมีอีกประมาณสัก8หรือ9คนนะคะที่เสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบนะคะในส่วนนี้เราก็ได้ประสานไปที่สกร.นะคะท่านสกร.จังหวัดนะคะประสานไปก็ได้รับการส่งต่อที่สกร.สรุปแล้วก็คือลำพูนเขต1เรานะคะเด็กที่จะ

0: ที่อาจจะไม่มีความพร้อมในการเรียนในระบบการศึกษาปกติถูกไหมครับก็จะไปเรียนอาจจะเรียนการศึกษาของทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนะซึ่งก็จะมีการส่งต่อกันไปก็ทำให้การหลุดออกจากนอกระบบเป็นศูนย
1: ์เป็นศูนย์
0: แล้วก็มีการเตรียมการด้วยถ้าหากมีคาดว่าตอนนี้ก็เท่าที่ฟังก็เหมือนกับว่าเล็งๆไว้แล้วเอ๊จะมีกี่เคสเกิดขึ้นก็เข้าไประงับเหตุซะก่อนอันนี้ก็ผมว่ารอบหน้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจะได้รับรางวัลละ Thailand Zero Knock Out พอคราวก่อนไปก็ตกใจเหมือนกันโอ้ไปรับรางวัลออกปรากฏว่าไปร่วมแสดงความยินดีรู้สึกจังหวัดยะลาได้นะครับจำได้
1: วันก่อนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดลำพูนนะท่านประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งท่านก็มาติดตามโครงการ Thailand Zero Drop Out นี่แหละนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะบอกว่าให้ลำพูนโมเดลเป็นอีกจังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ Thailand Zero Drop Out ก็คือป้องกันการเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาก็คือเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของท่านซึ่งวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราน่าจะเป็นจังหวัดต้นๆไหมคะที่ได้รับความชื่นชมนะคะว่าเป็นจังหวัดต้นแบบเนาะสำหรับการดำเนินกิจกรรม Thailand Zero Drop Out บรรลุตามวัตถุประสงค
0: ์ใช่ครับแล้วท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านสุทินท่านก็ได้ปรับอารมณ์ไปเหมือนกันว่าจริงๆเราก็ต้นๆ นะเพียงแต่ว่าท็อปที่เขาได้รางวัล 3-4 ที่นี่อันนี้ก็เต็มที่จริงๆเราก็พยายามละนอกจากการค้นหาเด็กการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีก็ยังจังหวัดที่ได้รางวัลนะเขาก็จะมีโมเดลเรื่องของกองทุนหรือหน่วยงานในการที่จะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งก็ทราบว่าท่านศึกษาก็พยายามขับเคลื่อนตรงนี้อยู่เต็มที่นะครับพร้อมกับภาคีเครือข่ายก็ถือว่าในภาคของหน่วยปฏิบัติการการศึกษาในพื้นที่ในส่วนของประถมศึกษาภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1นะครับก็พยายามสกัดกั้นดูแลนะไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแต่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือการยกระดับการศึกษาพัฒนาคุณภาพเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถมีศักยภาพที่สูงขึ้นในการแข่งขันกับโลกยุคใหม่แต่ว่าเด็กที่อาจจะไม่มีความพร้อมอันนี้ก็ไม่ละเลยถูกไหมครับรวมถึงพอเด็กมีศักยภาพมีความพร้อมก็จะสามารถที่จะไปรับใช้ชุมชนสังคมบอกเล่าเรื่องราวรวมทั้งอาจจะสร้างรายได้ด้วยในระหว่างที่เรียนนะครับโอ้ก็เป็นภาพของการขับเคลื่อนการศึกษาจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีแค่ครูกับนักเรียนแต่ก็จะมีองค์คาพยพองค์กรเครือข่ายหรือภาคีต่างๆที่ต้องมาสนับสนุนให้เด็กคนหนึ่งเป็นกำลังของสังคมได้โอ้เดี๋ยวว่าเป็นภาพที่ใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาจริงๆครับทิ้งท้ายนิดนึงครับท่านผู้อำนวยการเขตในส่วนของเขตพื้นที่เนี่ยณตอนนี้ก้าวต่อไปหรือสิ่งที่ทางเขตเนี่ยจะมีพัฒนาการขยับไปสู่การจัดการศึกษาอาจจะในการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือจะจำเพาะในส่วนของการศึกษาระดับประถมศึกษาเนี่ยตอนนี้ท่านผู้อำนวยการเขตมีทิศทางหรือมีแนวทางในการขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงบ้างครับท่าน
1: ค่ะในส่วนนี้เราจะใช้คำว่าต่อยอดละกัน
0: ครับ
1: นะคะเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลเนี่ยค่ะมาช่วยเกี่ยวกับกระบวนการอย่างเช่นการขยายผลกระบวนการ 3HL เมื่อกี้การเรียนรู้บูรณาการเชิงประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: สู่วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการรายได้ระหว่างเรียนได้ทักษะชีวิตของเด็กนะคะอันนี้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะซึ่งเราจะต้องดำเนินการต่อไปในปีการศึกษา2570นะคะว่าเราจะใช้สื่อต่างๆเหล่านี้นำมาใช้กับกระบวนการเรียนรู้อย่างไรเรียนรู้อย่างไรถึงจะเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning แล้วเรามีข่ายความร่วมมือเรามีอยู่แล้วเรามีระบบอย่างไรโดยเราน่าจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะในการจัดกิจกรรมพวกนี้ตลอดจนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านการคำนวณ นะคะอย่างเช่นคำว่าโคดดิ้งเด็กจะต้องเรียนรู้แล้วล่ะว่าการเป็นเข ขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการ
0: เขียนโปรแกรม
1: เขียนโปรแกรม
0: สร้างระบบขึ้นมา

0: เล็กๆน้อยๆ คือตามความสามารถของเด็กป.1ได้เท่านี้ป.3ได้เท่านี้อันนี้น่าจะขยายผลนะคะน่าจะดำเนินการแล้วก็มีการยกระดับการเรียนรู้ความฉลาดรู้และผลยกผลสำฤทธิ์อย่างยั่งยืนทั้งตัวพิซซ่าเองนะคะการอ่านออกเขียนได้เองนะคะถ้าเกิดว่าเรานำระบบห้องเรียนดิจิตอลเต็มรูปแบบเข้ามาใช้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้เลยเราอาจจะกำหนดเป็นกลุ่มสีนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสำหรับการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนะคะ อย่างเช่นเด็กนักเรียนกลุ่มสีแดงก็คือเด็กที่มีความต้องการและจำเป็นพิเศษที่เราจะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านการอ่านออกเขียนได้แล้วคุณครูมีนวัตกรรมหรือมีสื่อการเรียนรู้อย่างไรที่จะให้เด็กกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีขึ้นลดจากกลุ่มสีแดงให้เหลือมาเป็นสีส้ม
1: สีส้ม
0: ค่ะโดยเราก็จะมีการติดตามนะคะก็คือย้อนกลับมาที่เทคโนโลยีนี่แหละเราจะดำเนินการอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเราสิ่งที่เราจะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เนาะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยนี้ก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะสถาปนาระบบความปลอดภัยและความเท่าเทียมแบบ All for Education นะคะ
1: คำนี้มาแรง
0: โดยการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการคุ้มครองดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนเชิงรุกนะคะในสถานศึกษาโดยเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนลำพูนโมเดลใช้คำว่าอะไรนะคะลำพูนไม่ลำพัง
1: รวมพลังเพื่อลำพูน
0: รวมพลังเพื่อลำพูนอันนี้เราดำเนินการเองไม่ได้แน่เรื่องความปลอดภัยเราคงจะได้อาศัยองคาพยพทั้งหมดนะคะอาศัยภาคีเครือข่ายนะคะในการดำเนินการอย่างนี้นะคะว่าเราจะดำเนินการ Thailand Zero Dropout ให้บรรลุผล 100% ได้อย่างไรนะคะภายใต้การดำเนินงานของลำพูนเขต1เรายึดมั่นในภารกิจการจัดการศึกษาภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลค่ะเพื่อหล่อหลอมเยาวชนทุกคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขบนพื้นฐานของความเท่าเทียมความปลอดภัยท้ายสุดคือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและสถานศึกษา
1: ครับโอ้แต่เท่าที่ฟังนี่มีอีกหลายเรื่องที่น่าจะต้องได้ขอโอกาสท่านผู้อำนวยการเขตได้มาเล่าหรืออาจจะท่านผู้บริหารหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเท่าที่เราฟังมานี้การดูแลนักเรียนคนหนึ่งให้สามารถมาเรียนได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยต้องระดมสภาพกำลังหลายภาคส่วนในทีเดียวแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงแต่คงเป็นคราวหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็ก เห็นว่ามีห้องให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต มีนักจิตวิทยาด้วยอันนี้ก็จะเป็นองค์ความอพยพสำคัญในการดูแลช่วยเหลือป้องกันแล้วก็ส่งเสริมนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาได้เต็มที่เลยทีเดียวอ่ะท้ายนึงนิดนึงอีกสักหนึ่งนาทีครับท่านผู้อำนวยการเขตอยากจะฝากอะไรถึงท่านทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองที่รับฟังอยู่ตรงนี้บ้างครับ
0: ค่ะก็การจัดการศึกษานะคะเป็นงานใหญ่เราจะทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้สำเร็จวันเดียวก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นภารกิจหลักและเป็นงานหลักที่เราจะต้องจับมือกันไปค่ะขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาเองนะคะคุณครูผู้ปกครองนักเรียนด้วยโดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะคะประสานความร่วมมือแล้วก็ให้กำลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศึกษานิเทศที่จะนำเข้าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานะคะทุกคนเราต้องช่วยกันค่ะจับมือกันไปเพื่อให้คุณภาพลูกๆนักเรียนลำพูนเขต1เรามีคุณภาพตามที่เราต้องการค่ะอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องดำเนินกันไปจับมือกันไปไม่ทิ้งกันค่ะ
1: ครับก็ถือว่าทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้บริหารหน่วยงานในการศึกษาทุกภาคส่วนนะครับก็จะได้จับมือกันไปเพื่อสร้างลำพูนall for education นะครับทำให้เกิดความสำเร็จได้วันนี้ทางรายการก็ต้องขอบพระคุณท่านดร.ปัจจิการแก้วประเสริฐนะครับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต1เป็นอย่างยิ่งครับ ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสำหรับวันนี้ในรายการเรื่องเล่าข่าวการศึกษานะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมนเรศพรหมเทศและท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจะมีแขกรับเชิญท่านใดมาต้องติดตามกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
6: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอีรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอีรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชโลธร
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับอาสาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินทร์สถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะเขาเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทางนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
9: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
8: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
10: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปรินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 น.คาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนพี่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
14: ่หนึ่งสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงและเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
15: นายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดราชบุรีให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทางนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดการ URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 19,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
17: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอ่ะค่ะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่ง แล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์เนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคิสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม17 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0-2เกมจ จบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1-0จากไบรอันเอมเบอร์โมในนาทีที่73และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสไลยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมนันทองบ้านบอดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J30 รายการ J30 ราชชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ พัชรพลหลีกุลมือวางอันดับหนึ่งของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่15-26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่15-20ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่21-26ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนักศึกษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่พระภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราช

0: หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่าหนึ่งตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืน

0: www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB All Gen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

คณะดาวรุ่งเชียงใหม่ขอเสนอซอพื้นบ้านล้านนาเรื่องอาชีพสมัยใหม่ซอโดยแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนพ่อครูขวัญดาเชียงตาควบคุมโดยวิทวัฒน์ทิโนบังรอนต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังได้ณโอกาสบัดนี้

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดีอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่ค่ะ

0: ขอประนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตีละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตู้โอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเฮ้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาฮือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในนามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบางฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราตันตังหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่ากับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลาย ชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างไสวฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านตัวยิบยกนำเอาคำคมข้อคิดที่ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดมได้กล่าวอู้ไว้ว่าคนเฮานี้อย่าทำงานจนป่วยตายอย่าหลงเสน่ห์อบายมุขอย่ามีความสุขที่ผิดศีลธรรมอย่าจำแต่เรื่องเลวร้ายอย่าสบายจนเคยตัวอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าบ้าฟังคำคนสอพรออย่ารอให้พระเจ้ามาช่วยอย่ารวยบนความช่อฉนอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้อย่าใช้คนไม่เหมาะกับงานอย่าปากหวานจนเสียระบบอย่าคบคนมองโลกในแง่ร้ายอย่าขายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าเป็นชาวพุทธที่พึ่งใสอย่าสนใจเรื่องของตนเองอย่าเก่งอยู่คนเดียวอย่าเที่ยวเกินขอบเขตอย่าใช้พระเดชจนลืมพระคุณอย่าพึ่งใบบุญคนอื่นตลอดกาลอย่าชำนาญในเรื่องชั่วๆอย่ามัวเมามัวกินกามเกียรติอย่าขี้เกียจต่อสิ่งต่างอย่าปลูกต้นกลางต้นไทรอย่าลืมใครผู้เคยทำคุณอย่าสนับสนุนคนพาลอย่าให้ทานกับคนที่ไม่เห็นค่าอย่ายกเรื่องเงินตาขึ้นเป็นพระเจ้าวันนี้จะยิบยกนำเอามาอู้มาสู่มาจานี่ก็สัก 2-3 ประเด็นที่เป็นธรรมะข้อคิดคือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านในเวลาที่เฮาท่านทั้งหลายมาอู้สู่กันฟังในเรื่องของชีวิตที่ทำไปแล้วบางครั้งบางทีนี่ถ้าเฮาทำแล้วมันอาจจะเต็มไปด้วยสภาวะของความทุกข์มากกว่าความสุขจริงแล้วในวิถีของเจ้าโลกเจ้าพุทธของเฮาถ้าเฮามีความเข้าใจว่าในวิถีชีวิตของพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้คนรู้จักกับความทุกข์มากกว่าความสุขเหตุใดพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้คนรู้จักความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่อันประเสริฐความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ของคนเฮาแล้วจะได้ต้องบ่ฮื้อลืมบ่ฮื้อทุจักความสุขนักพระพุทธองค์มักจะอยากให้เจ้าโลกนั้นรู้จักความทุกข์รู้จักที่มาของความทุกข์รู้จักวิธีแห่งความวิธีการดับทุกข์แล้วรู้จักหนทางไปสู่ของการพ้นทุกข์อันนี้เมื่อใดก็ตามถ้าเฮาท่านทั้งหลายยังบ่ฮู้จักวิธีดับทุกข์และพ้นจากความทุกข์เราก็จะหาความสุขไม่ได้นั่นเหมือนเดียวกันในวิธีของเจ้าโลกของคนเฮานี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรปรวนตลอดเวลาอยู่ที่สภาวะของกรรมกรรมก็คือการกระทำของมนุษย์คนเฮาทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายบ่ดี
1: ติเนี่ยคนเฮาเปลี่ยนไปในสภาวะแตกต่างกันไปนะเพราะนั้นคำคมข้อคิดเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้อู้เกินนำเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นเครื่องเตือนสติหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเครื่องเตือนอกเตือนใจเฮ้อหมู่เฮาเจ้าข้าน่ะได้อยู่ในวิถีชีวิตอย่างที่เช่นว่าจะทำงานจนป่วยตายเนี่ยศรัทธาท่านผู้ฟังญาติโยมทุกคนทุกท่านคนเฮาเพิ่นบอกว่างานนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่เสาะแสวงหาความเจริญคือกับชีวิตแต่ในตรงกันข้ามนะในขณะที่เฮาทำงานเนี่ยเราพึงฮู้กำลังของตัวเก่าว่าเราจะสามารถทำงานได้ไปถึงชั่วขณะใดพ้องเพราะนั้นพอถึงมีวัยเกษียณอายุราชการบ้านเฮาจองเฮากับฝรั่งมังค่าที่เพิ่นเกษียณฝรั่งมังค่าตั้งชาวตะวันตกนี้เวลาเพิ่นเกษียณอายุจากการทำงานนี้ก็จะใช้เวลาแห่งชีวิตเพิ่นในการเอวเสาะแสวงหาเฮาจะหันได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งเอ้ยเป็นชาวตะวันตกที่มาเนี่ยก็เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ในช่วงอายุ60ที่เกษียณมาแล้วก็ใช้เวลาแห่งความสุขบั้นปลายนอกเหนือจากนั้นจะใดคนเฮาจึงต้องมีวัยเกษียณอายุราชการหรือเออรี่จากการทำงานเพราะในช่วงเวลาในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยชีวิตของคนเฮาที่ใช้ไปแล้วนี่กำลังที่มันเคยมีอยู่นี่มันก็ถดถอยมันก็น้อยลงไปตามสภาวะไปตามสภาวะของมันร่างกายเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ซื้อรถยนต์มากันหนึ่งสมมติซื้อรถใหม่ๆมากันหนึ่งใหม่ๆนี่มันปุ่งโวยมันไปโวยมันทำเครื่องยนต์มาทำงานได้อย่างดีแต่เหมือนเข้าใจไปซ่อมไปนี่เครื่องที่เคยเร่งได้เต็มสปีดมันนี่นะมันก็ทดถอยหายไปนั้นคนเฮานี่เวลาทำงานก็ต้องหูหมอกต้องหูหมอกตัวเก่าอย่าทำงานจนป่วยตายนั่นก็หมายถึงว่าให้รู้จักเวลาพักผ่อนจนใจเวลาพักของตัวเก่าพ่องทำงานตามโอกาสที่เฮาพึงจะมีไขว่คว้าจนอย่าเกินกำลังของตัวเก่าอันนี้อย่าทำงานจนป่วยตายอย่าหลงเสน่ห์อบายมุขอันนี้ที่บอกว่าพื้นฐานที่จะเกิดความทุกข์ของคนเฮาบางครั้งบางทีนี่คนเฮาอาจจะลืมไปว่าอบายมุขนะมันอยู่ใกล้มันทำให้ชีวิตของคนเฮานั้นมีความสุขแต่ว่ามันเป็นความสุขในช่วงขณะที่เฮาไปอยู่ไปหลงกับมันไปหลงติดเสน่ห์อบายมุขกับมันอย่างหลงเสน่ห์การกินแอลเมื่อคืนหลงเสน่ห์การดื่มน้ำเมาหลงเสน่ห์การเล่นพนันก็อยู่ในช่วงของการทำกิจกรรมนะแอลเมื่อคืนกับเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนกับฟุ้งหรือแม้ว่าขณะที่ดื่มน้ำเมานี้ก็มีความสุขอยู่ในช่วงขณะหนึ่งกับเพื่อนกับฟุ้งหรือเล่นการพนันเนี่ยก็กำลังม่วนกำลังลุ้นแต่มันเป็นความสุขที่บ่ยืนยาวและเป็นความสุขที่จะไปอาจจะนำพาชีวิตของคนเฮาเสื่อมไปได้อันนี้เฮาก็บ่ควรที่จะยึดติดบ่เอาจิตเอาใจไปฟักไฟไปหลงเสน่ห์กับอบายมุขที่จะเป็นหนทางทำให้ชีวิตของคนเฮาเสื่อมได้นอกเหนือจากนั้นก็อย่ามีความสุขที่ผิดศีลธรรมก็ว่าศีลและธรรมในสถานญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านมาจากคำว่าเบญจศีลและเบญจธรรมนั่นก็หมายถึงว่าอันที่พิจจากเบญจศีลเบญจธรรมไปก็บ่ควรที่จะเข้าไปคล้องแวะคนเฮาอย่าเสาะแสวงหาความสุขบนพื้นฐานความทุกข์ของคนอื่นคนเฮาอย่าเสาะแสวงหาความสุขที่มันผิดพลาดคนเฮาอย่าเสาะแสวงหาสิ่งที่บ่ดีบ่งามฮึกับตัวเก่าคนเฮาจงพึงประพฤติและปฏิบัติคือถูกต้องตามศีลตามธรรมนั้นความสุขของคนนี่จะต้องเป็นความสุขที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมเมื่อใดก็ตามความสุขที่มันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันจะเนี่ยคือเกิดความทุกข์ปางหลังเกิดขึ้นกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายอันนี้ก็อย่าสร้างความสุขที่มันผิดศีลผิดธรรมอย่าจำเรื่องที่เลวร้ายบางครั้งบางทีคนเฮามักจะพอฝันร้ายของคนที่เกิดขึ้นเพราะเฮานำใจไปฟักไฟในเรื่องที่ทำเมื่อคนเฮานะเกิดสภาวะความเลวร้ายแห่งความคิดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งบางทีนั่งกึดอยู่หันกึดอยู่หันนะบอกฮู้จะเนี่ยจะใดกึดอยู่หันนะจะเนี่ยจะใดดีนะกึดอยู่หันนะเรื่องที่ผ่านมาบางครั้งบางทีเอาจิตไปตกอยู่ที่ สิ่งที่บ่ดีเป็นความทรงจำที่บ่ดีอยู่ในตลอดเวลาก็เกิดเป็นฝันร้ายสำหรับตัวเองตลอดเวลามันก็จะทำเมื่อคนเฮานั้นหาความสุขไปได้มันจะทำเมื่อคนเฮาคืนข่มใจที่ใจกับบ่ดีบางงามบางงดงามอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นก็พยายามลบรอยความเลวร้ายที่เคยเกิดขึ้นพยายามให้มันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์อย่าให้มันฝังคิดฝังใจประการหนึ่งก็คืออย่าสบายจนเคยตัวคนเฮามักจะบอกว่าใครสบายใครสบายบางครั้งความสบายจนเคยตัวนี่กลายเป็นคนความขี้เกียจขี้ค้านบางครั้งติดอยู่กับสภาวะที่ในปัจจุบันนี่ก็สภาวะลูกคนเดียวนะพ่อแม่มีลูกคนเดียวก็ประคับประคองดูแลถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูยังดียิ่งจนทำให้ลูกนั้นมีความสุขสบายแต่ภายใต้ความสุขสบายนั้นเหมือนกับที่พิธีการเลี้ยงที่ใส่ยาพิษให้กับลูกพิธีที่ใส่ยาพิษให้กับลูกจนทำอันยังมาเป็นทำอันยังมาจ้างเกิดเป็นความสบายจนเกยตัวเมื่อใหญ่ขึ้นมาก็ติดอยู่ว่าน่าสบายพ่อแม่ถึงทำให้เป็นถึงเนี้ยให้เมื่อมันเกิดความสบายจนเกยตัวเนี่ยวันหนึ่งมันเกิดสภาวะของความตกลงมามันก็สามารถที่จะรับสภาวะของความทุกข์นั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเนี่ยอย่างในชีวิตของคนเฮาเนี่ยฝึกที่จะต่อสู้กับชีวิตฝึกที่จะดิ้นรนในชีวิตฝึกที่จะทําให้ชีวิตของคนเฮารู้จักความทุกข์พ่องรู้จักความสุขพ่องคือมันหันเส้นทางทั้งถนนที่ขรุขระถนนที่ขรุขระเนี่ยมันจะได้รู้วิธีของการใช้ถนนขรุขระนั้นจะต้องเดินด้วยอย่างระมัดระวังถนนที่มันเป็นหลุมเป็นโม่งเป็นบ่อนะมันจะต้องใช้สติในการเดินด้วยอย่างระมัดระวังอย่าลืมไปว่าถนนที่มันดีล้ําไปเนี่ยมันอาจจะเนี่ยเฮาต่างๆหลายนั้นเดินแบบสบายจนเคยตัวจนลืมไปว่ามันอาจจะปะหลุมปะโม่งปะบ่อปะถนนที่บ่เรียบในเส้นทางที่สบายนั้นอันก็เป็นข้อคิดอย่าใช้ชีวิตที่สบายจนเคยตัวอย่าก้าวไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้านั่นก็หมายถึงว่าบางคนนี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาจะเนี่ยอย่างไปข้างหน้าเวลาจะกล้าจะขายมาพิจารณาทองแท้แล้วกลัวที่จะได้ทำเพราะกลัวขาดทุนเพราะกลัวมันล้มละลายแต่บางครั้งบางทีเมื่อเฮาพินิจพิจารณาวิเคราะห์ไตรตรองได้อย่างดีแล้วอย่าทำเมื่อความกลัวมันคัดขวางความเจริญแห่งชีวิตของคนเฮาบางครั้งบางทีบักกล้าที่จะตัดสินใจบางครั้งบางทีก็กลัวที่จะตัดสินใจแต่ว่าการตัดสินใจบางครั้งก็ต้องพินิจพิเคราะห์พิจารณาเหตุผลต้องเรียนรู้กับการวิเคราะห์เหตุผลวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์รูปการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่าทำเมื่อความกลัวมาเป็นกำแพงที่จะบังบังเฮาก้าวไปข้างหน้าถ้าเฮาตั้งตั้งหลายบักก้าวไปตั้งหน้าจะบ่ฮู้ได้ว่าก้าวที่สองจะเป็นยังไงถ้าก้าวแรกมันบ่เริ่มขึ้นเท้าที่ก้าวเข้าไปบางครั้งบางทีถ้าก้าวที่หนึ่งมันบ่เริ่มขึ้นจะบ่ฮู้จักก้าวที่สองก้าวที่สองเป็นจะใดก้าวที่สามเป็นจะใดนะมันกลับขึ้นขะใดนะเวลาบักขึ้นไปซีที่หนึ่งซีแรกยังบ่ตันได้ขึ้นเนี่ยเป็นแยงพอดบนสูงแทะสูงว่าเฮ้ยนะมันก็ไผ่ที่บ่เคยขึ้นดอยขมอนะเงี้ยพอได้คำว่าโอ้สูงแตะสูงมากเพราะนั้นยังเหมือนตันได้ขึ้นด้วยนะพออีทอยู่ทั้งรูมแล้วเพราะนั้นเราเนี่ยมันเป็นความกลัวดังนั้นเมื่อเฮาก้อยเตวเข้าไปก้าวเข้าไปถึงแม้มันจะเน็ดจะเหนื่อยแต่เฮาลองที่จะก้าวไปก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3ขึ้นขั้นใดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ก้อยๆไต่ไปมันจะได้รู้ถึงภาวะที่ต้องฝึกฝนภาวะที่ต้องดิ้นรนแบบมันเป็นจะไดอันนี้อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าบ้าฟังคำสอพรคนเฮาอย่ายึดติดคำอู้ของคนว่าคนคนนั้นมีความห่วงใยอู้อู้ปนอู้อู้หวานอู้ม่วนจาหวานไปหลงกับคำอู้คารมของเพิ่นนี่นะบางครั้งบางทีคนนั้นก็มาสอคนนี้ก็มาอู้คนนั้นมายกมายอนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าจงดูตัวเก่าเนี่ยเวลาดูตัวเก่านี่ก็พินิจพิจารณาว่าเราทำอะไรยังไง นั้นฟังกรรมคนอื่นนี่ร้อยกรรมปันกรรมร้อยป่อปันแม่ต่างคนต่างเอามาอู้ต่างคนต่างเอามาจ่ายมันก็แตกต่างกันไปคนละอย่างคนละอย่างเราเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเขาจะฟังกรรมใครก็ต้องฟังเวลาหูเนี่ยโคตรบักเก่าปันมีเวลาคนเท่าสมัยตะก้อนเนี่ยมันมักจะมีต่างหูนะต่างหูใส่ปันกรรมใส่เพื่อให้เป็นเครื่องเตือนสติอย่าหูเบานั่นหูเลยมีสองข้างคือฟังนักๆฟังนักๆฟังนักๆในร่างกายลองแยงพอหรอตานี่ก็คือพอนักๆเนี่ยตาพอนักหูดังนี่ก็ต้องคือดมพอนักๆพิจารณาด้วยกลิ่นหูก็มีสองข้างก็คือฟังนักๆแต่ปากนี่มีปากเดียวเป็นหูอูน้อยๆเนี่ยเป็นหูอูน้อยๆอย่ารอให้พระเจ้ามาช่วยบางคนก็อ้อนวอนขอพระเจ้าขอเทพบุตรเทวดามาช่วยบัญญัติอย่างสักอย่างเนี่ยอ้อนวอนขออย่างเดียวบางครั้งบางทีมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายกำลังใจอย่างหนึ่งของชีวิตของคนเฮาท่านทั้งหลายลองแยงพอบางครั้งบางทีคนที่เพิ่นถูกหวยลอยแชเนี่ยเพิ่นซื้อหวยมาเพิ่นถูกหวยก็บ่ได้งอติ่นงอมือเขาทำการทำงานเป็นปกติแต่ต้องกับข้ามเนี่ยคนบางคนบางคนนี่เหมือนยอมเนี่ยการทำงานอ้อนวอนขอคือดูหวยดูอะไรอย่างเดียวเกิดว่ามันบัดทุกข์สักกรรมมันเสี่ยงไปจนหมดแล้วก็จะเอาไหนมากินไปเพราะนั้นก็อย่าอ้อนวอนขอในสิ่งที่เฮามาหันนั้นจงมุ่งมั่นทำตัวเก่าพัฒนาตัวเก่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์คนเฮาย่อมมีความหวังย่อมมีความหวังที่จะได้มาวันที่1วันที่16นะวันแห่งวันความหวังแห่งชาติพลบาลเพราะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอย่าพึงอ้อนวอนขอในสิ่งเทวดาคือเจ้ามาช่วยแต่เฮาท่านทั้งหลายต้องฝึกฝนคือพรกับตัวเก่าคือตัวเก่าช่วยตัวเก่าไปได้นี่อย่าโลยบนความช่อฉนนั่นก็ได้แก่ว่ามนุษย์คนเฮานี่อย่าทําตัวเก่าคือเป็นคนช่อฉนคดโกงแล้วได้มาซึ่งความร่ํารวยมั่งคั่งของชีวิตเพราะมันบ่ถูกต้องเมื่อมันบ่ถูกต้องแล้วเมื่อวันนึงน่ะมันพลาดโอกาสมันเหลิงมันเคยได้มาโดยตลอดจนลืมว่ามันผิดลืมว่ามันบ่ถูกต้องสุดท้ายแล้วมันก็จะทำมือเฮาท่านต่างหลายพอไปสู่ในกระบวนการตรวจสอบไปสู่ในกระบวนการที่เปิ่นทำคือมันยุติธรรมบริสุทธิ์ขึ้นไปเจอความผิดพลาดเฮาอาจจะมีความผิดไปแล้วก็อาจจะเป็นโทษไปสู่ห้องขอกห้องขังไปหน้าอันเราเนี่ยเอามาอู้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติคือกับญาติกับโยมต่างหลายเวลาเฮาใช้ชีวิตก็จะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าอย่าปล่อยให้เวลาแห่งการใช้ชีวิตมันหมดไปโดยบ่คิดอย่างที่จะพัฒนาคุณค่าของชีวิตของคนเฮาดังคำประพันธ์ที่เพิ่นได้เขียนไว้โดยสรุปว่าเวลาของเราไม่ยาวนักควรรู้จักจัดวางอย่างเหมาะสมอย่ามัวพร่าเวลาเพราะคารมอย่าโง่งมแสทุกเรื่องชวนเปลืองใจเวลาสั้นดังน้ำค้างที่พร่างพรมสั้นดังลมพัดพลูว่าบู้ไหวสั้นดังสายฟ้าแลบแปรปรไปสั้นดังไฟวอมวับแล้วดับลงชีวิตจริตเพียงนิดหน่อยเฉกน้ำน้อยในหน้าแรงต้องแห้งผงความยิ่งใหญ่มากมีที่ดำรงไม่นานคงรุ่งฟุ้งกระจายทุกนาทีมีค่ากว่าเพชรพลอยไม่ควรปล่อยเปล่าเปลืองเรื่องหลากหลายสิ่งใดเป็นแก่นสารอันไม่ตายควรท้าทายทำทุกเรื่องเครื่องความดีก่อนนาทีสุดท้ายจะวายวางสิ่งใดสร้างจำหลักเป็นศักดิ์ศรีสมบัติทิพย์ประจำยุคทุกนาทีสิ่งใดที่ประดับไว้โลกไม่ลืมฝากญาติโยมท่านทั้งหลายเอาไว้เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจสิ่งไหนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสืบต่อไปฝากทุกคนทุกท่านด้วยเนอ
0: ข่าวประชาสัมพันธ์ที่จักนำมาผู้เอิญเชิญชวนบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านข่าวประชาสัมพันธ์จากทางวัดสวนดอกขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อนำปัจจัยที่เป็นยอดบุญห่างกฐินสมทบบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์ของวัดสวนดอกทอดถวายณวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกำหนดการวันเสาร์ที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอประชาสัมพันธ์อู้เอิญเจิญจวนประกาศบอกบุญกับญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมทำบุญตอดกฐินมหากุศลสามัคคีสายทานบุญของวัดสวนดอกที่จะทอดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมจะถึงนี้ซึ่งก็เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอประกาศอู้เอิญเจิญจวนท่านไหนมีกำลังจิตศรัทธากำลังปัจจัยที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยบริวารกฐินต้นบุญต้นละ 10,000 บาทหรือจะร่วมทำบุญตามกำลังจิตศรัทธาของท่านท่านใดจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทาสีองค์พระเจดีย์พระธาตุของวัดสวนดอกก็ประมาณจำนวน200ตารางเมตรร่วมทำบุญตารางเมตรละ999บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพประดับระฆังพร้อมฐานมุมพระธาตุจำนวนทั้งหมด28ชุดชุดละ 2,000 บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพชุดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จำนวน10ชุดเพื่อส่องสว่างองค์พระธาตุชุดละ 2,500 บาทท่านไหนมีความจะประสงค์จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปูนปั้นรูป12นักษัตรตัวเปิ้งประดับรอพระธาตุของวัดสวนดอกร่วมทำบุญตัวละ 2,900 บาทหรือญาติโยมมีกำลังจิตเจตนาศรัทธาจะให้จะห้อมส่วนใดก็ตามตามกำลังจิตเจตนาที่จะฝากบุญเป็นบริวารกฐินตอดกฐินของวัดสวนดอกก็สามารถอุเอิญมาทางวัดสวนดอกปัจจัยกู้บาทกู้สตังที่ได้ให้ได้หอมก็เสริมสร้างพลังศรัทธาสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักษาพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษและพัฒนาวัดอันเป็นศาสนสถานคู่แผ่นดินไทยงานทอดกฐินจึงเน้นย้ำให้ญาติโยมว่าอย่าได้พลาดร่วมทำบุญใหญ่ครั้งนี้ไปตัวกัน1ปี1วัดมีเพียงครั้งเดียวติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออูเอิญจะมาร่วมทำบุญแจ้งความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพตัวเปิ่งนักสัตว์จะเป็นเจ้าภาพไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะเป็นเจ้าภาพระฆังประดับฐานมุมพระธาตุจะเป็นเจ้าภาพทาสีจะเป็นเจ้าภาพต้นเงินจะให้จะหอมอย่างใดก็เอิ้นมาที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมรองเจ้าอาวาสวัดสวนดอกผู้ประสานงานที่เบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223หรือติดตามทางเพจ Facebook ชื่อว่าเพจวัดสวนดอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนญาติโยมร่วมบุญทอดกฐินวัดสวนดอกปี69วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางพระพุทธหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำปูนโดยพระพุทธหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำปูนร่วมกับจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำปูนขอเชิญร่วมงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งในกิจกรรมคมแสนดวงที่เมืองลำปูนในปีนี้มีการกำหนดจัดกิจกรรมเริ่มมีการแขวนโคมที่วัดพระธาตุอริพุนชัยก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ในห้วงช่วงเวลากิจกรรมงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนมีกำหนดการกิจกรรมที่สำคัญในวันที่1ตุลาคม2569ก็เป็นการเริ่มกิจกรรมโคมแสนดวงและการแขวนโคมวันแรกวันที่23ตุลาคมก็จะมีพิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนวันที่14พฤศจิกายน2569ก็จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนวันที่22เดือนพฤศจิกายน2569ก็จะเป็นขบวนแห่โคมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยโดยเครือข่ายวัฒนธรรมของวัดพระธาตุหริพุนชัยวันที่24พฤศจิกายน2569ก็จะเป็นกิจกรรมของการเทศมหาชาติและพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาและวันที่30พฤศจิกายน2569ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนดังนั้นในช่วงของเทศกาลเดือนยี่เป็งที่กำลังจะมาถึงวัดพระธาตุหริพุนชัยโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกในส่วนของจังหวัดลำปูนก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเทศบาลเมืองลำปูนก็มีนายกประภาสผู้เจริญเป็นต้นได้มีกิจกรรมประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนเพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปูนก็ต้องย้อนไปที่การแขวนโคมประดับโคมของวัดวาอารามต่างๆก็ปารภในเรื่องของการต้อนรับมาจากเรื่องของทศชาติในเรื่องของพระเวสสันดรพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์เจ้าก่อนจะมาเกิดเป็นพระชาติแห่งพระพุทธเจ้าก็พระเวสสันดรบำเพ็ญยิ่งด้วยทานบารมีก็จะมีการเทศมหาชาติในช่วงเดือนยี่เป็งก็วัดวาอารามก็มีการประดับตกแต่งประตูป่าประดับตกแต่งโคมไฟประทีปดังนั้นพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดก็ปรารภให้วัดวาอารามประดับประดาโคมไฟเพื่อเสมือนกับต้อนรับพระโพธิสัตว์เจ้าพระเวสสันดรเข้าสู่เมืองในช่วงของการเทศธรรมมหาชาติเวสสันดรจาดกนี้ก็จึงริเริ่มขึ้นทำกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนขึ้นเริ่มตั้งแต่โคม 5,000 ดวงเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นแสนดวงในจุดที่ถวายโคมแสนดวงนี้ก็มีจุดที่หนึ่งก็ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารท่านสามารถไปบูชาโคมที่หน้าบริเวณหน้าวิหารหลวง

ทำขึ้นจัดขึ้นเพื่อฮือบูชาเอาไว้แขวนถวายเป็นกตัญญูเจ้าแม่จัมมาเทวีได้บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์และก็วัดวาอารามต่างๆในเมืองนี้ก็อาทิเช่นวัดมหาวันวัดพระหลอดหลวงเมืองละปูนของเฮาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านไหนที่สะดวกจะไปแขวนถึง3ที่หรือจะไปชุดใหญ่ก็คือว่าพระธาตุอริปุญใจก็สามารถไปร่วมแขวนโคมได้ไปห้อยโคมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ประชาสัมพันธ์ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังมาแอวเวียงละปูนมาแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชาที่เมืองละปูนได้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายน2569จึงประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันเอาละหนอหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมัยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดรี่วอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทละปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำลาจากง่ายเทวบุตรารักษานิไว้จุงเฮยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอเฮออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเตวานากาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองภัยยาไกกาจากเจ้าเฮออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธะใจยะมังกะละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงต่ออีกวันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามประการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภาระสุขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้ฮือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยับล่องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาไปจนถึงเวลา16 นาฬิกาของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพัชรพลมาลัยแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะ ก็เจอกันตึงวันจะไปใกล้กันเด้อเนอะคุณผู้ฟังเนอะ สลับสับเปลี่ยนกับดีเจผู้จัดรายการกันนะเจ้าว่าวันนี้ใครเข้ารายการนี้วันนั้นใครเข้ารายการนั้นอีเนาะแฟนรายการแต่ละท่านก็จะรับทราบนะเจ้าข้อมูลการออกอากาศรายการของเฮานะเจ้าอยู่เสมอๆว่าเมื่อเจ้าเจอกับดีเจอันเนอะอีนะแม่ควายๆหน่อยดีเจโอมดีเจอ้อยก็สุนกันมาพ่องตอนบ่ายขอเพลงกับดีเจน้องอั้นนะเจ้าตอนค่ำก็ฟังข่าวกับดีเจอ้อยเนาะเสาร์อาทิตย์นี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าอูจาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้กันเนาะหลากหลายเรื่องราวเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังที่จะนำมาฝากกันก่อวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสัปดาห์นี้เนี่ยการ5วันเนาะแต่สัปดาห์หน้านี่จะมีวันสำคัญนะเจ้า13ตุลาคมนี้จะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะเจ้าตรงกับวันรู้สึกจะวันอังคารเนาะวันอังคารที่13ตุลาคมนะเจ้าซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกคิงนัมเบอร์9ของเฮานะเจ้าในหลวงรัชกาลที่9เนาะก็13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะเจ้าก็รัฐบาลประกาศชื่อเป็นวันหยุดประจำปีนะเจ้าอีกวันหยุดราชการ1วันนะตรงกับวันอังคารนะเจ้าเดือนตุลานี่ก็จะหยุดแฮมเตื้อวันที่23ตุลา23ตุลานี่ก็เป็นวันปิยมหาราชเนาะเดือนนี้ปีนี้ตรงกับวันที่วันอะไรอย่างฮะ23ตุลาดิจอยบ่แน่ใจโอ้วันศุกร์ก็จะได้หยุดเบิ้นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะคุณผู้ฟัง23ตุลาวันปิยมหาราชนะเจ้าน้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเจ้าพระปิยมหาราชซึ่งรัฐบาลประกาศถือเป็นวันสำคัญของชาติและก็กำหนดถือเป็นวันหยุดราชการเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะเจ้าก็เดือนนี้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนะเจ้า2วันนอกเหนือจากเสาร์อาทิตย์เมื่อมีวันหยุดนะเจ้าเมื่อมีเวลาเรียนเชิญมาที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็ช่วงนี้เนื้อหอมเจ้ามีการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเนาะณวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานเทศกาลคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้านอกจากนี้ก็มีงานโคมหลากสีสักการะพระนางจามเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้ามีโคมบูชาพระรอดหลวงที่วัดมหาวันโดยนะเจ้าก็เรียนเชิญท่านมาที่จังหวัดลำพูนเฮาได้นะเจ้ามาแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมแขวนโคมบูชาโคมกินข้าวแลงเดินแอลนะเจ้าที่จังหวัดลำพูนก็เจอว่าจะสร้างความประทับใจคือกับท่านผู้ฟังทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะเจ้าก็ละปูนมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักเองนะเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องเสื้อหน่อยละกันเจ้าคุณผู้ฟังเชิญชวนสั่งจองเสื้อลำพูนเนาะตอนนี้จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยเริ่มใส่เสื้อแล้วแบบอุ้ยสะดุดตาโลโก้ลำพูนสวยงามมากนะเจ้าที่เป็นสีส้มสีน้ำเงินเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เชิญชวนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการสั่งซื้อเสื้อลำพูนนะเจ้าซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าคุณผู้ฟังชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนนั้นก็เป็นองค์กรภาคสังคมที่ทำงานเคียงข้างกับจังหวัดลำพูนเนาะสมาคมแม่บ้านมหาไทยเนี่ยก็จะมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนายจ่าท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นประธานแม่บ้านมหาไทยท่านปัจจุบันอยู่นะเจ้าก็มีคณะทำงานมีบุคลากรที่เป็นเครือข่ายสตรีในพื้นที่ช่วยกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานแบบจิตอาสาจิตอาสาเน้นเรื่องของการเข้าถึงประชาชนสถาบันครอบครัวชุมชนการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารการดูแลสุขภาพวัยทำงานเชิงรุกเนี่ยเจ้าหรือว่าการเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือในช่วงที่มีภาวะวิกฤตต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนะเจ้าการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านมหาไทยลำพูนเฮาเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็มีการช่วยเหลือสังคมและก็สงเคราะห์ผู้ยากไร้เนาะที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นจัดทุนการศึกษาช่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสทั้ง8อำเภอเลยนะเจ้าส่งเสริมสุขภาพชีวิตดูแลคุณภาพชีวิตมีโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงรุกเช่นอะไรอย่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้กับประชาชนนี่นะร่วมกับโรงพยาบาลอย่างต่างๆเนาะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์ใส่ผ้าไทยผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นต้นการรณรงค์คัดแยกขยะเมืองสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเจ้าครั้งนี้ทางด้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้าเปิ้นก็จัดโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเสื้อเพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในกิจกรรมบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะเจ้าช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนะเจ้าสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้าเป็นเสื้อโปโลสีขาวเจ้าคุณผู้ฟังสกรีนโลโก้ลำพูนนะที่ออกแบบมาใหม่ไม่มีใครเหมือนใครหันก็สวยงามแน่นอนนะเจ้าแล้วก็ตี้แขนด้านขวาจะมีคำว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินเล็กๆสวยงามมากเจ้าคุณผู้ฟังอันนี้เปิ้นจำหน่ายในราคาตัวละ350บาทนะเจ้าท่านเข้าไปดูรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อจะไปซื้อที่สำนักงานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนก็ได้นะจากที่กลุ่มอำนวยการชั้น2ศาลากลางจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนสีบัวบานก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้เป็นเสื้อลำพูนเนาะภายใต้แคมเปญลำพูนไม่ลำพังเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของทางชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนมาณโอกาสนี้ตัวนะเจ้าเนื้อช่วยกันใส่ช่วยกันสั่งช่วยกันซื้อช่วยกันช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูนผ่านองค์กรของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปุ่นเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขก็เป็นกำลังใจเพื่อกันนะเจ้าในช่วงที่บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะอารมณ์ที่กำลังจะท้อแท้เนาะอ่อนเรียวอ่อนแรงหมดแห้งนะเจ้าเหี้ยการว่าอิตะอิดว่าไอ้นะเจอปัญหายังเป็นยังบ่ฮู้นะเจ้าทาโทมเข้ามาช่วงนี้นะแกเอ๋เนาะเป็นกำลังใจเฮ้อเนอะคุณผู้ฟังเนอะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าขอเฮ้อท่านมีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงนะเจ้าสุขภาพใจที่แข็งแรงก็จะนำมาซึ่งสุขภาพกายนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีนะเจ้าภัยที่กำลังเจอปัญหาเพื่อมองปัญหาโลกแตกประเด็นนี้นะก็ปัญหาหนี้สินนะเจ้าทวงหนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสตังเขียมเนาะปัญหาขายครัวบ่ได้ปัญหาเซาะเงินบ่ได้บ่มีตังใจหนี้เห็นนะเจ้าปัญหาพิษหัวกับคนในบ้านเนาะพิษหัวกับสามีพิษหัวกับภรรยานะเจ้าป้อพิษหัวกับลูกพิษหัวกับแม่อย่างเงี้ยนะซึ่งมันทําให้มีความบ่อนทําลายจิตใจเนาะสภาพจิตใจที่ควรจะต้องแม่พลังกายพลังใจมันต้องแบบใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเอ้เนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่บางทีถ้าเมาไปพิษหัวกับปี่กับน้องก้ามางใจกันก้าเอ็นะเจ้าก็มันก็จะทำเฮ่อกำลังใจ power ที่มันอยู่ในใจเฮาเนี่ยมันอาจจะทำเฮ่อลดน้อยถอยลงแล้วก็อาจจะมกมุ่นคิดคุ้นคิดถึงเรื่องของความเจ็บปวดทั้งคำพูดและการกระทำที่มันทิ่มแทงใจกันเนี่ยนะเจ้าการทำร้ายกันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่การทำร้ายร่างกายนะมันทำร้ายกันด้วยคำพูดก็เป็นได้บางทีคำพูดบางคำที่เอ่ยออกไปเอ็นนะเจ้าดูเหมือนจะบ่มีหยังนะคุณผู้ฟังแต่คนที่เปิ้นกึดคนที่เปิ้นอยู่ในสภาวะจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยนะเจ้าก็จะเก็บคำอู้เหล่านั้นเนี่ยไปเป็นตกเป็นคำกึดเป็นคำกึดกึดแล้วกึดแหมเนาะเพราะว่าสภาพจิตใจเปิ้นอาจจะเป็น คนที่บ่ได้มีสภาพใจเต็มร้อยอยู่แล้วเอ็นนะเจ้าคืออาจจะมีความอ่อนแอทางด้านจิตใจอยู่แล้วเวลาที่ได้ยินได้ฟังกำอู้กำจ๋าแซวเล่นพ่องอู้แต้อู้เล่นอย่างบ่ฮู้เอ็นนะเจ้าอู้ไปอู้มาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้เปิ้นเนี่ยตกอกกึดก็ได้นะเจ้าก็เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านพอหันคนในครอบครัวนะเจ้าคนในชุมชนหรือว่าคนในที่ทำงานคนที่ท่านรู้จักนะเจ้าสีพอเอ๊ะเปิ้นสีบ่ค่อยอย่างเปิ้นเนาะเอ็นะคุณผู้ฟังสีเป็นคนกึดนักสีเป็นคนบ่ค่อยปากสีเป็นคนมีประเด็นปัญหาอะอย่างนักเอ็นะตุกได้ตุกว่าอยู่ตลอดเวลานะเจ้าฮือพยายามฮือกำลังใจเปิ้นนะเจ้าแล้วถ้าสังเกตพอว่าสีมีสัญญาณอาการที่สีบ่ค่อยเข้าท่าเอ็นะคุณผู้ฟังเป็นกึดนักแกปากบ่ปากบ่จ้าเข้าปากก็บ่กินอย่างเอ็นะเจ้าก็ฮือแจ้งเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่รพ.สต.เจ้าหน้าที่อสม.นะเจ้าหน่วยงานภาคส่วนในพื้นที่นะเจ้าเปิ้นจะได้เข้าไปเยียวยาแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจกับพี่น้องประชาชนคนที่เป็นซึมเศร้าคนที่เป็นกำกึดนะเจ้าคนที่เป็นวิตกกังวลคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับความรู้สึกนึกกึดหมู่นี้นะเจ้าคุณผู้ฟังมันต้องได้กินยาตัวนะมันต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ตัวควบคู่กับกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจอย่างเดียวเนี่ยมาได้ทำให้ปัญดีขึ้นได้ทำให้ปัญหาขาดนะมันต้องหาหมอตัวมันต้อง ดูแลรักษาตัวเก่าในระบบทางการแพทย์หมอเปิ้นรักษาได้นะเจ้าหมอเปิ้นรักษาได้นอนเปิ้นสามารถที่จะปรับเรื่องของสารสื่อประสาทนะเรื่องสารเคมีในสมองเรื่องของอย่างหัวระบบ ในร่างกายเนี่ยเนาะหมอเป็นเก่งในจังออยก็ว่าบกแวน แต่มันต้องรักษาควบคู่กันไปจะไปปล่อยให้เปิ้นตกอกเป็นกำกึดตุกแล้วตุกแหมนะเจ้าเนาะเอาบุญเนาะคุณผู้ฟังเจ้าถ้าไปเจอคนในครอบครัวคนในชุมชนหรือว่าคนที่รู้จักกันมีลักษณะอาการที่มันแปลกไปจากคนทั่วไปของสังคมนะเจ้าก็พยายามที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะเจ้าเปิ้นจะได้เข้าไปดูแลรักษาสภาพจิตใจให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนเจ้า

FM 95วิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะดูแลกลุ่มผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เวลาของรายการเสี่ยงเหล่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอี้ก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าตังสวทลปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ของเฮานะเจ้าคลื่นนี้เปิดมาฟังเต้อเพลงม่วนอีหล่ะ เพลงม่วนนะเจ้าเปิดเพลงเพราะให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้ร้องตวยกันได้แน่นอนนะเจ้าแล้วช่วงนี้ก็คงจะต้องส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะจะตั้งรายการละกันนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซน Longevity ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: นายดิษวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
3: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทั้งนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: พลเรือตรีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28แบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้อง องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เงินขาดมือแต่อย่าหน้ามืดเตือนภัยแอปกู้เงินเถื่อนอ้างกู้ง่ายไม่เช็คบูโรได้เงินไวในไม่กี่นาทีจุดก่อนนั่นคือกับดัก
3: เงินที่โอนมาได้ไม่ครบดอกเบี้ยก็เดินต่อทุกวันพอไม่มีจ่ายจะถูกโทรขู่โทรทวงเงินกับคนรู้จักหรือโทรประจานคนรอบตัวคุณ
2: คิดจะกู้ดูให้ชัวร์ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นหากไม่แน่ใจโทร1213สายด่วนธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
4: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุหริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
5: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเหรี่ยงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
4: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
4: www.lampoon.go.th
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัด

0: จังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุสวทพบกันอีกเช่นเคยครับโดยสภาทนายความจังหวัดลำพูนผมทนายลาหูก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำพิธีกรซึ่งเป็นทนายความแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆในวันนี้มาคุยขอท่านอาจารย์แนะนำตัวเองก่อนนะครับว่าอาจารย์ชื่ออะไรอยู
2: ่ครับพี่ดำครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับผมปรินพุทธปวนนะครับชื่อทนายปรินนะชื่อเล่นนะครับก็วันนี้รู้สึกยินดีมากครับที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทั้งท่านพี่ดำแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้กับทางผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องสังคมผู้สูงวัยเนาะกับภัยในสังคมของครอบครัว
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรื่องของสถานไป
2: nursing home
1: nursing home
2: จะ
1: ซึ่งไปรับตัวผู้สูงวัยเนี่ยไปดูแลเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับวันนี้อยากมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งมีเป็นประเด็นข่าวเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นสังคมสูงวัย
1: มากขึ้น
2: แล้วก็มีคนที่สูงอายุเยอะแล้วก็มีบุตรหลานที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุเนาะมันก็จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับทีนี้เราก็อยากจะมาพูดในแง่มุมของทางด้านกฎหมาย
1: อ๋อด้านกฎหมาย
2: ใช่ครับเพื่อเป็นความรู
1: ้ครับรวมไปถึงสถานที่ที่รับตัวคนสูงวัยเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่แบบไหนบ้าง
2: มีมาตรฐานอย่างไรอยู่ในความควบคุมดูแลของใคร
1: อันนี้รู้สึกจะเป็นข่าวควบคุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
2: ถูกต้องเลยครับเราเลยอยากคุยเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ
1: ่เราก็หยิบยกมาคุย
2: เ
1: พื่อจะเอาอาศัยข้อกฎหมาย
2: ใช่
1: แล้วก็วิธีการปฏิบัติ
2: คิดว่าทุกคนน่าจะสนใจอยู่เพราะมันเป็นประเด็นเน
1: า
2: ะ
1: ผมว่าสนใจมากๆเลยผมยังสนใจเลยว่าโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผมเสียชีวิตไปแล้วคิดถึงท่านเลยก่อนท่านก็ป่วย
2: เราก็ดูแล
1: ดูแลในลักษณะเห็นอาจารย์เตรียมเรื่องของการฮุบที่อะไรมีแนวทางแก้ไขให้ผู้สูงวัยด้วยนะในหัวข้อที่เราจะคุยกัน
2: ถูกต้องแล้วครับก็มี
1: หลายหัวข้อหลายประเด็นเนาะ4ประเด็นที่เราจะคุยกันประเด็นของผู้สูงวัยประเด็นเรื่องของจิตเวช
2: ใช่
1: ครับประเด็นเรื่องของการสถานที่รักษา
2: ครับ
1: ประเด็นที่เราจะคำนึงถึงก็คือประเด็นเรื่องของการฮุบที่
2: ใช่ครับ
1: ถ้ามันมีเวลาพอ
2: ได้ครับ
1: จะสิ้นสุดเนาะอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยผมในฐานะตัวแทนของสภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานะอาจารย
2: ์
1: ผมจะประชามพันธ์เรื่องของภารกิจของสภาทนายความเราเป
2: ็
1: นเบื้องแรกเลยสภาทนายความของจังหวัดลำพูนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัม
2: ภ์
1: คือส่วนกลางนั่นแหละเขามอบหมายมอบภารกิจหรือให้สภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยมาดำเนินกิจการสภาในส่วนภูมิภาคแทนสภาในความจังหวัดลำพูนเนี่ยอาจารย์ครับเราจะมีภารกิจอยู่3เรื่องด้วยกัน
2: 3เรื่อง
1: เรื่องแรกที่เราสภาได้มอบภารกิจให้เราก็คือช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายการช่วยเหลือก็คือการจัดทนายความให้โดยทางส่วนกลางเนี่ยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างออกให้แทน
2: อ๋อประชาชนก็คือ
1: ฟรีครับฟรีแต่มันก็มีหลักเกณฑ์ของมันนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟรีแล้วมันก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณ
2: า
1: หลายคนคิดว่าฟรีแล้วไม่ต้องอะไรยังไงก็ว่าความให้ไม
2: ่
1: ใช่ครับหลักเกณฑ์ก็คือผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความก็ยังมีหลักเกณฑ์คือต้องเป็นผู้ยากไร้ก่อนคือยากจนว่างั้นเถอะยากจนแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมได้คือขบวนการต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึง
2: คือบางทีเราเป็นประชาชนนี่เราก็กลัวเนาะเวลาไปดำเนินการทางศาลมันมีค่าใช้จ
1: ่
2: ายเราก็ไม่มีเงินเราก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่อยากทำละเรื่องนี้เราไม่อยากดำเนินการละ
1: เนาะสภาเนี่ยเขาก็จะมอบหมายให้ทนายความที่เราขึ้นทะเบียนไว้ในสภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยขึ้นทะเบียนไว้เขาจะมาตั้งกฎเกณฑ์ว่าหนึ่งเราเป็นผู้ยากไร้จริงไหมเข้าถึงความเป็นธรรมจริงไหมเข้าถึงขบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรมไหมถ้าเข้าหลักเกณฑ์3-4ข้อเนี่ยเราก็เสนอไปยังสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เขาก็อนุมัติช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอยู
1: ่ครับ
0: ครับถ้าประเด็นที่สองเหมือนเรามาในขณะนี้ท่านอาจารย
1: ์ครับ
0: เรามาให้ความรู้ทางออกอากาศทางสวทเขาเป็นภารกิจที่สองครับท่าน
1: ครับ
0: คือให้ความรู้กับประชาชน
1: ครับ
0: ครับนอกเหนือจากนั้นท่านอาจารย์ในส่วนของสภาทนายความจังหวัดลำพูนเรายังส่งทนายความในความรับผิดชอบของสภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยลงไปเป็นทนายอาสา
1: ครับ
0: อาจารย์นึกออกไหมครับว่ามีที่ไหนที่เราส่งไปบ้างอันนั้นก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายฟรีนะครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ครับให้คำปรึกษาฟรี
0: ใช่เราจะมีที่ศาล
1: ที่โรงพัก
0: ที่โรงพักนี่โรงพักที่เรามีอยู่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: เดิมเนี่ยเรามีที่สภ.เมืองก็คือสถานีตำรวจภูธรเมือง
1: ครับ
0: สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ตอนนั้นเราจัดสภาเนี่ยเขาจัดจันถึงสุด7วันเลย
1: ครับ
0: 7วันจันณปัจจุบันนี้ปรับเปลี่ยนใหม
1: ่
0: เป็นเราให้บริการจันถึงศุกร์ในเวลาราชการเฉพาะ2โรงพักนี้นะครับ
1: ค
0: ือสถานีตำรวจนิคมอุตสาหกรรมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนตอนนี้เราปรับเปลี่ยนเสาร์ที่เราจะมีละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของลำพูนเนี่ยเราได้ผลประโยชน์ขึ้นมาอีกหนึ่งสถานีเพิ่งเริ่มมาเมื่อวันที่1ตุลาคมครับท่าน
1: ครับ
0: วันที่1ตุลาคมเนี่ยเราเริ่มจัดทนายอาสาไปแล้วแต่เราจัดเพียงแต่จันทร์พุธศุกร
1: ์ครับ
0: จะเว้นอังคารกับพฤหัส
1: อ๋อครับ
0: สถานีตำรวจหลังยอดทิศคือมีผมถามพี่ทนายหลายๆคนนะครับกับน้องๆทนายเนี่ยมีชาวบ้านไปใช้บริการค่อนข้างจะเยอะ
1: เพราะว่าตอนที่เขาไปนี่คือเขามีเหตุละ
0: ใช่มีเหตุ
1: สถานีตำรวจนี่เขาต้องมีเหตุละ
0: สถานีที่ผมกำลังพูดถึงนี่ท่านว่าที่ไหนครับที่เราเปิดใหม่เนี่ย
1: ที่ไหน
0: ชอบฮิตสพ.ป่าสางครับท่าน
1: อ๋อป่าสางเอง
0: ใหม่นะครับใหม่สดสดร้อนร้อนคือท่านผู้ฟังครับมีชาวบ้านไปหาหรือด้านข้อกฎหมายไม่ว่าทั้งแพ่งทั้งอาญา
1: เป็นอำเภอใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: อำเภอใหญ่เราพยายามจะขยายครับงบประมาณเรามีเพียงพอ
1: ครับ
0: ครับเราพยายามจะขยายคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือชาวบ้านทางด้านกฎหมายให้ความรู
1: ้เหมือนผมไปกรุงเทพนะทุกสอพอนี่มีหมดเลย
0: ครับกรุงเทพก็เป็นเมืองใหญ่
1: ทุกจุดเนาะแบบนี้นะเราก็จะพยายามให้มันเป็น
0: ใช่ใช่เพราะว่าสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเขาก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาลจัดให้
1: ครับ
0: ครับเขาก็จัดสรรมาให้กับพูดง่ายๆก็เป็นแค่ค่าเบี้ยเลี้ยงให้ทนายเป็นค่ารถคาราไปให้ความรู้
1: ครับ
0: แต่ชาวบ้านมาปรึกษานี่จะฟรีครับอาจารย
1: ์ก็ผมว่าเป็นเขาเรียกว่ารัฐจ่ายบางส่วนแต่เป็นประโยชน์มหาศาล
0: ครับ
1: ประชาชน
0: เป็นประโยชน์มากๆเลยท่านครับภารกิจที่3ของเราอาจารย์สภาทนายความลำพูนเนี่ยไม่ใช่เสือกระดาษครับมันเป็นภารกิจที่กำกับดูแลทนายด้วยกัน
1: ครับ
0: ทนายที่อยู่ในจังหวัดลำพูนเนี่ยสภาทนายความเนี่ยได้รับมอบหมายจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์มากำกับดูแลด้านจรรยาบรรณแล้วก็มารยาทของทนายความ
1: ครับ
0: ถ้าทนายความท่านไหนกระทําการฝ่าฝืนหรือผิดเนี่ยเราก็มีวิธีการเยียวยาและแก้ไขให
1: ้
0: ตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จหรืออะไรแล้วก็ถึงขั้นอาจจะเรียกมาตักเตือนถ้าทําผิดจริงๆอาจารย์ถึงครับงดใบอนุญาตอาจารย
1: ์ครับ
0: งดใบอนุญาตถอดถอนใบอนุญาตถ้าทําผิดแต่ต้องเป็นกรณีที่เขากระทําผิดจริง
1: ๆครับ
0: ในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีคณะกรรมการมารยาททนายความของสภาอยู่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เหมือนกันแต่งตั้งมา
1: ครับ
0: ครับนี่เป็นภารกิจหลักๆครับอาจารย์
1: ครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงข้อเราครับอาจารย์ไปไกลแล้วผมไป
1: ดีครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าทนายความลำพูนเราทำภารกิจอะไรบ้างเนาะ
0: ครับใช่ครับ
1: อย่างเรื่องการอะไรนะครับมีทนายเป็นทนายอาสาหรือว่าการขอทนายไปช่วยเหลือด้านคดีเน
0: ี่
1: ยผมว่าพอประชาชนรู้ตรงเนี้ยเขาจะเข้าถึงกฎหมายได้เยอะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าถึงกระบวนการได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสภาเราจัดมามันก็ให้บริการฟรี
1: ใช่ครับ
0: ทนายทุกคนนะผ่านความรู้ด้านกฎหมาย
1: ดังนั้นผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยบอกต่อได้นะครับสมมุติว่าเกิดมีญาติพี่น้องหรือตัวเองประสบปัญหาอะไรอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมาติดต่อที่สภาทนายความได้เน
0: า
1: ะ
0: ครับสภาทนายความก็ให้ติดต่อได้แล้วก็ทนายอาสาที่เราจัดไปอยู
1: ่
0: ก็เป็นตัวแทนของเราไปรับฟัง
1: ได
0: ้ข้อกฎหมายทุกอย่างครับแล้วก็เหตุเกิดทุกที่ครับ
1: ครับ
0: เราไม่ได้เกี่ยงว่าเหตุที่ไปขอรับการปรึกษาเนี่ย เหตุจะเกิดท้องที่
1: ลำพูนเท่านั้นไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็น
1: ที่ไหนก็ได้ถ้า
0: ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมาย
1: ครับ
0: ไม่ว่าแพ่งหรืออาญาเราให้ความรู้หมดครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเราเน
0: า
1: ะ
0: เราเข้าเรื่องเราเลยครับเราไปไกลแล้ว
1: คร
0: ับ เรื่องผู้สูงวัยผู้สูงสังคมผู้สูงวัยกับภัยในครอบครัวเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะคุยกันนะอาจารย์เรามาดูว่าการที่ลูกพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเนี่ยพาไปรักษากับพาไปหน่วงเหนี่ยวกับขังเนี่ยอาจารย์มันมีเส้นอะไรบางๆอะไรที่มันจะแยกแยะได้ครับเราอาจารย์ลองคิดแนวทางเรื่องกฎหมายเนี่ยระหว่างการพาไปรักษากับการหน่วงเหนี่ยวกักขังเนี่ยมันมองออกมองได้ยังไงครับอาจารย
1: ์ครับก็จริงๆอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นเนาะว่าครอบครัวนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนเนาะพอกฎหมายเข้ามาจับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของเส้นแบ่งบางๆอย่างที่พี่ดำว่าเนาะว่าเฮ้ยเราจะยังไงเพราะว่าเจตนาเป็นเรื่องสำคัญเนาะแต่ละเคสเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าบุตรหลานเนี่ยมีเจตนายังไงใช่ไหมครับแต่ผลลัพธ์มันออกมาแบบไหนอันนี้เรามาดูกันเคสที่พี่ดำว่าเนี่ยการพาผู้สูงอายุไปเนี่ยคือคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยในกรณีที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็นว่าผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ป่วยจิตเวทอย่างนี้นะครับแต่ผมบอกก่อนว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถซะทีเดียวนะคือการที่จะยืนยันหรือว่ารับรองได้ว่าคนปู่ย่าตายายแล้วเนี่ยตอนนี้มีอาการทางสมองมีอาการอาจจะเป็นวิกลจริตหรือว่าดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยหนึ่งคือได้รับการตรวจก่อน
0: อ๋อตรวจได้รับการตรวจจากใครฮะอาจารย์
1: ตรวจจากแพทย
0: ์ตรวจจากแพทย์
1: ตรวจจากแพทย์นะครับที่เป็นแพทย์เฉพาะทาง
0: แพทย์เฉพาะทาง
1: ครับเพื่อที่จะได้ดูว่าโอเคหนึ่งคือเขามีอาการทางจิตไห
0: ม
1: ใช่ไหมครับหรือเขามีอาการทางสมอง
0: ครับ
1: หรือมีอาการที่จะทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยที่ได้รับคำยืนยันจากแพทย์เฉพาะทางแล้วเนี่ยมันก็จะมีใบออกมา
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์ใบผู้ป่วยจิตเวชนะครับ
0: อ
1: ันนี้ส่วนหนึ่งเนาะส่วนที่2ที่ผมพูดถึงก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะในคำว่าคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมันเป็นศัพท์ทางกฎหมายนะก็แปลเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนที่พอจะดูแลตัวเองได้บ้างแต่มีอาการทางสมองหรือมีภาวะนะครับทางร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ครับอาจารย
1: ์ดังนั้นเนี่ยการจะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยก็คือต้องมีคำสั่งศาล
0: ต้องให้ศาลสั่งก่อน
1: ต้องให้ศาลสั่งก่อน
0: ไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วมันจะเรียกบอกว่านี่คนเสมือนไร้ความสามารถ
1: ใช่
0: ต้องได้รับคำสั่งจากศาลก่อน
1: ใช่ถูกต้องครับซึ่งก็จะมาพ่วงเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายว่าก็จะมีการตั้งผู้พิทักษ
0: ์ใช่
1: มาดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ
0: ผู้อนุบาล
1: ซึ่งก็เป็นอาจจะเป็นสามีภรรยาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือบุตรหลานก็ได้ที่จะเป็นคนขอศาลว่าให้ตั้งตนเองเป็นและศาลก็จะสั่งให
0: ้
1: เป็นแล้วก็จะมาคอยช่วยเหลือดูแลอะไรตรงนี้นะคร
0: ับ
1: ทีนี้ประเด็นคือว่าที่ผมพูดถึงเรื่องใบต่างๆเนี่ยเอกสารต่างๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่บุตรหลานเนี่ยอย่างในข่าวเนี่ยบอกว่า เรียกรถแอมบูเลนซ์เนี่ยเข้ามาในบ้านเลยมาถึงปุ๊บอ่ะคนที่ถูกจะพาตัวไปก็โวยวายเลยทีนี้เขาก็อ้างว่าโวยวายเขาก็เลยล็อกตัวเสร็จปุ๊บขึ้นรถยังไม่ทันได้ดูขอดูใบขอดูเอกสารอะไรไม่มีเลยนะคร
0: ับ ไม่น่าจะมี
1: เชื่อแค่ว่าลูกบอกให้พาไปลูกบอกป่วยก็พาไปซึ่งอันเนี้ยผิดชัดเจนเลย
0: ผิดชัดเจน
1: เพราะ
0: ไม่ได้รับการยินยอมไม่ได้รับการตรวจ
1: ใช่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ไป
0: ใช
1: ่อ่ะแล้วทีนี้เจ้าตัวพอไม่ไปเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมีอิสระเสรีภาพเนาะ
0: ใช่ครับ
1: จะมีใครมากักขังนวงเหนียวมาทำให้เรากลัวมาทำร้ายเราม าลักพาตัวเรา
0: อ
1: ุ้มไปที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยทำไม่ได้เลยผิดกฎหมายอาญาชัดเจน
0: เป็นเรื่องของการนวงเหนียวกักขัง
1: กักขังลักพาตัวทำให้กลัวถ้ามีการทำร้ายร่างกายก็เป็นการทำร้ายร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับโอ้โดนหลายข้อหาเลยนะถ้าเกิดบุกเข้าบ้าน
0: เยอะเลยครับ
1: ก็โดนบุกรุกอีกนะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุอันนี้พูดในมุมผู้สูงอายุเนาะเราเนี่ยเรารู้ข้อมูลตรงเนี้ยเราเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยบุตรหลานเราก็มีที่ดูแลเราเนาะบางคนก็อาจจะคิดยังไงกับเราเราไม่รู้อันนี้เราป้องกันตัวเองไว้ก่อนว่าเรารู้สิทธิ์ตัวเองว่า1คือถ้าเรายังรู้สติมีสติดีอะไรดีต่างๆเนี่ยแล้วมีคนมาทำอย่างนี้กับเราเราสามารถที่จะ โต้แย้งได้หรือเราสามารถที่จะดำเนินคดีได้
0: ใช่ครับ
1: กับบุคคลเหล่านี้นะที
0: ่
1: มาทำกับเรา
0: แม้เป็นลูกตัวเองก็แล้วแต
1: ่ไม่เกี่ยวความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนาะคดีอาญาเราสามารถที่จะดำเนินการได้หมดนะครับหรือกรณีที่ถูกพาไปทิ้งถูกทอดทิ้งเนี่ยกฎหมายอาญาก็มีนะครับว่าบุตรหลานเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอยู่ดีเอาไปทิ้งตรงไหนก็ได้อันนี้มันถือว่าเป็นการทอดทิ้งผู้ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเด็กก็ตามแต่เนี่ยพาไปทิ้งเนี่ยมีความผ
0: ิดทางอาญากฎหมายบอกทอดทิ้งเด็กหรือคนชรา
1: ถูกต้องครับอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้คือเอาง่ายๆว่าถ้ามุกพูดในมุมของคนดูแลคุณอาจจะประสบปัญหาความเครียดภาวะค่าใช้จ่ายอะไรต่างแต่ให้คิดว่ายังมีช่องทางอื่นคุณสามารถติดต่อหน่วยงานของรัฐได้เช่นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์ใช่คร
1: ับ ว่าเอ้ยตรงเนี้ยผมมีปัญหาแบบนี้ผมขอปรึกษาหน่อยจะมีทางออกยังไงเขามีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีศูนย์ที่เขาคอยช่วยเหลือตรงนี้อยู่โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเอาเขาไปทิ้ง
0: ใช่ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มันมีสายด่วนอาจารย์ครับกรณีที่มันคือคนตามข่าวเขามักจะอ้างบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยผู้สูงวัยผู้นั้นนะโทษนะถ้าผมอ้างอิงถึงการข่าวเป็นผู้ป่วยทางจิตเวช คุยก็ไม่รู้เรื่องเขาจะต้องส่งแอดมิดหมายถึงว่าส่งเข้าไปในสถานที่ควบคุมในทันทีเนี่ยลูกหลานเนี่ยที่สั่งให้รถแอมเบลานซ์เอาไปในลักษณะนั้นอ่ะกระทำได้ไหม
1: อ๋อถ้าเกิดมีเอกสารยืนยันทางการแพทย์ว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วเขามีภาวะที่ตอนนั้นเนี่ยต่อหน้าเนี่ยมีเหตุที่จะทำร้ายตัวเองจะเอามีดจ่อคอตรงนั้นหรือทำร้ายบุคคลอื่นเนี่ยอันนี้เขาสามารถดำเนินการได
0: ้
1: ถ้าเป็นบุตรหลานนะครับถ้ามีใบรับรองทางการแพทย์จริงๆแล้วมันมีเหตุภาวะแบบนั้นจริงๆฉุกเฉินจริงๆสามารถที่จะพาไปแอดมิดได้แต่ทีนี้ก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับว่าเขาจะต้องไปอยู่ที่นั่นตลอดไปเพราะว่ามันมีการรักษาม
0: ันมีการรักษา
1: พอมีการรักษาเกิดขึ้นมีขั้นตอนการรักษาต่างๆเนี่ยถ้าเขามีสภาวะที่ดีขึ้นเขาสามารถพูดคุยได้อะไรได้แพทย์สามารถที่จะประเมินความเห็นได้ว่าเขามีอาการที่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นหรือยัง
1: ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวเขาว่าเขาอยากจะอยู่ไหมหรือเขาไม่อยากอยู่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: เป็นสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของคนเลย
1: ของผู้ป่วยนะครับไม่ใช่ว่าจะฉันจะไม่ให้ใครเยี่ยมเลยฉันจะกักขังตลอดไปฉันจะไม่ให้พบเจอใครอีกเลยอันนี้ถือว่ากักขังนวงเหนียว
0: กักขังนวงเหนียวตามกฎหมายอาญาเลยเนาะการนวงเหนียวกักขังเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายอาญาเลยมีโทษจำคุกด้วยใช่ไหม
1: มีโทษจำคุกด้วยครับกฎหมายอาญาเดี๋ยวนะครับ
0: รู้สึกจะมีโทษจำคุก3ปีนะอาจารย์
1: ใช่ครับโทษจำคุก3ปี
0: 60,000 บาทนะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วกรณีที่เขาถูกกระทำในลักษณะนั้นน่ะเขาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไหมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอะไรพวกนี
1: ้อ๋อคือพรบเนี่ยมันจะมีนอกจากกฎหมายอาญาแล
0: ้
1: วมันจะมีเรื่องของพรบความรุนแรงภายใน
0: ครอบครัวครับอาจารย
1: ์ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นพรบที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันไม่ว่าจะเป็นคนชราเด็กหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มีภาวะเกิดความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ก็มีโทษนะครับพรบก็คือเป็นโทษทางอาญานั่นแหละ
0: มีโทษทางอาญา
1: ถูกต้อง
0: ครับอาจารย์ครับกรณีนี้อ้างลอยๆเด็ดขาดไม่ได้เลยมันจะเป็นไปตามพรบสุขภาพจิตไหม
1: ใช่ครับทีนี้มันจะมีที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มันเหมือนละครเหมือนกันนะพี่ดำ
0: คือ
1: สมมติถ้าเกิดแบบว่าคุณหมอมาร่วมมือด้วยเนี่ยนะ
0: โ
1: อ้คุณหมอ
0: ผมว่าคุณหมอร่วมมือได้ผิดเลยนะ
1: ใช่ก็จะเป็นเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารด้วยนะ
0: ม
1: สมมติว่าวางแผนจะฮุบมรดกนะเป็นพันล้านอย่างเงี้ยเหมือนในข่าวนะที่เขามีโรงงานพันล้านเนี่ยนะแล้วก็แต่ว่าในข่าวนี้ไม่ได้คุณหมอปลอมแปลงนะเราสมมติขึ้นมานะครับว่าม ีการปลอมแปลงเอกสารว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชมีอาการที่ไม่สามารถอะไรต่างๆได้ต้องโอนมรดกให้เขาเซ็นใบต่างๆให้เขาอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันเนี้ยถือว่าเป็นหลายข้อหาเลยปลอมแปลงเอกสารด้วยแล้วก็เป็นการกักขังนวงเหนียวด้วย
0: คือแพทย์เนี่ยถ้าเกิดให้ใบรับรองว่าสมควรเอาไปกักขังมีเป็นผู้ป่วยมีภาวะอันตรายจำเป็นจะต้องเข้ารับการบำบัดตามพรบสุขภาพจิตเนาะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ถ้าออกใบรับรองเท็จเนี่ยแพทย์ก็มีความผิด
1: ปลอมแปลงเอกสาร
0: เป็นปลอมแปลงออกเอกสารออกใบรับรองเท็จมีโทษจำคุกอาจารย
1: ์มีโทษจำคุกด้วยครับ
0: แพทย์เนี่ยมีโทษจำคุกด้วยแล้วก็ถูกถอนใบอนุญาตได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเนาะ
0: ถู
1: กเพิกถอนใบอนุญาตด้วยนะครับ
0: เป็นประเด็น
1: แล้วก็สถานพยาบาลก็จะตกนะถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าสถานพยาบาลร่วมมือกันอะไรเงี้ยนะก็จะโดนระงับ
0: ก็ฝากถึงรถแอมบูลานซ์ด้วยว่าการจะไปเอาผู้สูงวัยไปสถานที่รักษาเนี่ยควรจะดู
1: คือ
0: ใบนี้ด้วยไหม
1: ผมมองว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องเซฟตัวเอง
0: ครับ
1: คือเราเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต่อให้คุณมีวิชาชีพเนี่ยคุณก็ต้องไม่ใช่ว่าฟังแต่ ความข้างเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาคุณไปถึงสถานที่ปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องว่าเป็นผู้ป่วยหรอกเป็นเราอ่ะถ้าเราถูกใครสักคนหนึ่งกำลังจะพาตัวไปเนี่ยโอ้โหเรานี่ก็ต้องต่อสู้นะแล้วมันก็จะดูเหมือนว่าเอ้ยคุณใช้ความรุนแรงคุณอะไรต่างมันไม่ใช่ไง
0: ค
1: ือคุณหนึ่งคุณต้องดูก่อนว่านี่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเขามีเอกสารไหมแม้กระทั่งเวลาพาไปส่งตัวอย่างเนอร์ซิ่งโฮมเน
0: ี
1: ่ยเนอร์ซิ่งโฮมก็ต้องดูนะครับดูเอกสาร
0: ว่าคุณพามาส่งต้องดูด้วย
1: ใช่ครับว่ามีเอกสารรับรองจากแพทย์ไหมเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนที่เป็นคนชราเฉยๆแล้วเขาอยากจะมาฝากดูแลอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากตัวเขาเองด้วยยืนยันจากเจ้าตัวเขาด้วยว่าโอเคฉันบุตรหลานฉันเขาทำงานเขาไม่มีเวลาอันนี้ฉันอยากจะมาอยู่ในสถานที่ที่อาจจะได้เจอเพื่อนเจออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากเขาเหมือนกัน คือทุกผมพูดสรุปง่ายๆว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มีเอกสาร มีหลักฐานต่างๆอยู่แล้วและเจ้าตัวเองเขาก็สามารถที่จะให้การได้อยู่แล้ว
0: ดังนั้น
1: คนที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนเนี่ยควรจะมีความระมัดระวัง
0: รอบคอบมากขึ้น
1: ใช่ครับในการดำเนินการต่างๆเพราะมันหนึ่งชีวิตคนเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วอ่ะครับ
0: อาจารย์ครับมันมีประเภทนี้นะอาจารย์คือเวลา อยู่กับลูกอยู่กับญาติในครอบครัวเนี่ยอาการเหมือนกับจะคุ้มข้าง
1: ครับ
0: คุ้มข้างแล้วก็ลูกกับครอบครัวหรือญาติๆเนี่ยเอาไม่ไหวละ
1: ครับ
0: แจ้งละโทรศัพท์ทางโทรศัพท์เรียกรถแอมบูลานซ์มาแล้วมาถึงปุ๊บสภาพจิตใจคนนั้นเปลี่ยนไปอาจารย
1: ์ครับ
0: เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไป เหมือนจะเป็นคนดีเวลาจะควบคุมก็โวยวายบอกฉันไม่ป่วยอย่างเงี้ยเราจะวิเคราะห์แล้วคนที่จะไปรับตัวเนี่ยเขาจะมีการวิเคราะห์หรือการเซฟตัวเองได้ไงว่าไอ้คนนี้ไม่ป่วย
1: คืออย่างงี้ครับพอไปถึงเนี่ยถ้าไม่ได้พบว่าเขามีอาการตรงนั้นแล้วเขาพูดจาได้ปกติเนี่ยนี่เป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามันต้องเป็นการเชิญตัวเชิญตัวเพื่อที่จะไปสถานพยาบาลไปเพื่อทำการตรวจรักษา
0: ตรวจเพื่อให้หมอวิเคราะห์อีกที
1: เพื่อให้คุณหมอวิเคราะห์อีกที
0: แต่ถ้า
1: เก
0: ิด
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดไปถึงแล้วเขาคุ้มข้างเลยอะไรเลยเนี่ยอันนี้เขาสามารถที่จะเป็นเหตุที่เขาสามารถพาไปเพื่อแต่ว่าก็ไม่ได้พาไปขังนะครับก็ต้องพาไปเจอคุณหมอ
0: พาไปเจอคุณหมอก่อน
1: ซึ่งมันมีโรคจิตเภทเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะอย่างเช่นที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็คืออย่างไบโพล่า
0: ไบโพล่า
1: คือเขาก็ย
0: ัง มีสองบุคลิก
1: ใช่เขาก็ยังเหมือนกับว่าเวลาเจอคนภายนอกเนี่ยบางทีเขาอาจจะคุยปกติรู้เรื่องแต่กับพอคนในครอบครัวปุ๊บอาจจะอารมณ์รุนแรงใส่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยซึ่งอันเนี้ยก็ต้องใช้ยาควบคุมนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอ่ะอันเนี้ยเจ้าตัวบางทีเขาก็ไม่
0: ร
1: ู้บางทีเขาก็ไม่รู้เขาต้องกินยาเขาก็ต้องไปให้คุณหมอเขาให้คำแนะนำ
0: เราต้องพาไปพบหมอ
1: ต้องพาไปพบหมอ
0: ให้หมอวิเคราะห
1: ์ใช
0: ่ให้หมอเขาตรวจ
1: ใช่
0: แล้วก็เขาจะดูว่ามีอาการเสี่ยง
1: ต้องแอดมิดไหม
0: ต้องแอดมิดไหม
1: ต้องอยู่ไหม
0: ต้องดำเนินการยังไง
1: ซึ่งการจะแอดมิดเนี่ยก็ต้องเป็นคำสั่งของคุณหมอไงญาติจะไปบอกว่าเนี่ยฉันต้องเอาอยู่ที่นี่เท่านั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้
0: แล้วแพทย์เนี่ยเขาจะประเมินนานไหมอาจารย์
1: ก็จริงๆแล้วก็ถ้าเกิดนั้นก็ภายในวันนะครับภายในวันที่ผ่า
0: วันที่วันนั้นเลยเขาจะประเมินให้ดูว่าเขาสมควรที่จะอยู่ในภาวะอันตรายไหมสมควรที่จะรักษาไหม
1: ถูกต้อง
0: เขามีจิตเวชเป็นยังไง
1: ใช่
0: ครับนี่เป็นการประเมินของแพทย์เนาะ
1: ใช่ครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าหน่วยงานของรัฐก็ถูกออกแบบมาให้ไม่ใช่ว่าผักภาระให้กับทางญาติว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาไม่ไปพบแพทย์ล่ะจะทำยังไง
0: ครับ
1: ก็อย่างที่บอกเนาะมีสายด่วน1300
0: เป็นความจบไว้นะครับ1300
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์ครับ13
1: ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเขาเป็นทีมสหวิชาชีพ
0: ครับ
1: คำว่าสหวิชาชีพคือเขามีทั้งนักจิตเน
0: า
1: ะนักจิตนักสังคมแล้วก็มีส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นของพม.ที่เป็นผู้พิทักษ์นั่นแหละที่เขามีบัตร
0: ใช่ใช่
1: เขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูถึงบ้านได้เลยนะสมมติคุณแจ้งว่ามันมีเหตุอย่างนี้จริงๆต้องคุณช่วยลงพื้นที่หน่อยเขาก็สามารถเข้ามาเพื่อที่จะประเมินได้แล้วตัวเจ้าหน้าที่เขาเองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะพาผู้ป่วยโดยที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นพยานอันนี้คุณก็จะไม่เสี่ยงไง
0: ใช
1: ่ไม่เสี่ยงในเรื่องของคดีอาญา
0: ประเมินให้ด้วย
1: มีเจ้าหน้าที
0: ่เป็นคณะ
1: เป็นทีมสหวิชาชีพมาหรือแม้กระทั่งของ1426นะครับ
0: ครับ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสเน
0: ี่ยอ๋อมี2เบอร์ท่านผู้ชม
1: ผู
0: ้ฟังครับมี1300กับ1426
1: ใช่
0: เราสามารถ
1: อันนี้เขาก็เข้าสามารถที่จะมาให้คำปรึกษาหรือว่าเข้ามาส่งเจ้าหน้าที่มาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อป้องกันบุตรหลานเนี่ยในกรณีที่เรามีเจตนาที่ดีเนาะเราไม่ได้คิดจะร้ายกับบุพการีเราอะหรือปู่ย่าตายายเราแต
0: ่
1: เราก็เสี่ยง ไม่ในภายหลังถ้าเราไปทำโดยพละการอ่ะเราก็มีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามามีตำรวจมาเป็นพยานในการดำเนินการหรือลงบันทึกประจำวันอะไรก็ว่าไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นการป้องกันเราไม่ได้อ้างลอยๆ
1: ใช่ครับ
0: เป็นการป้องกันเป็นการช่วยเหลือผู้สูงวัย
1: ใช่เพราะบางทีเขาทำอะไรไปเขาไม่รู้ตัวบางทีในภาวะหนึ่ง
0: ใช่แต่ต้องในทางกลับกันเราต้องคุ้มครองผู้ป่วยผู้นั้นด้วย
1: ก็เขามีสิทธิเสรีภาพ
0: ใช่ใช่ครับเอ๊ะประเด็นอาจารย์ที่เราพูดถึงเนี่ยตอนนี้เราพูดถึงสถานที่รับตัว
1: ครับ
0: ไว้รักษาอย่างที่เราเห็นเนี่ยตามภาพตามข่าวเนี่ยมีทั้งรั้วลวดหนามมีทั้งสิ่งตัวนั้นตัวนี้ข่าวที่เห็นออกมาค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าอันนี้ความเข้าใจของผมนะผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นสถานที่รับเถื่อนนะอาจารย
1: ์กักกันสถานกักกัน
0: กักกันเลยมันเถื่อนอย่างนี้มันสร้างได้ไหม
1: มีอะไรนะมีลูกกงเนาะ
0: ใช
1: ่เป็นลูกกงล็อกประตูนะแต่ว่าเขาก็อ้างว่าอะไรนะครับกลัวทางคนที่อยู่เนี่ยจะออกมาทำร้ายกัน
0: อืมครับ
1: แต่จริงๆผมว่ามันดูจากภาพมันก็เกินไปนะ
0: ครับไม่ผมมองแล้วมันจะเป็
1: น
0: มันเป็นคุกเลยครับมองแล้วเป็นศูนย์เถื่อนเลย
1: แล้วก็อะไรนะห้องน้ำก็เป็นแบบเหมือนเอามีกระป๋องขับถ่ายไว้ในห้องนะให้ดมกลิ่นอะไรต่าง
0: ๆมองสภาพนี้มองสภาพเหมือนกับในที่ผมเข้าไปเยี่ยมผู
1: ้เรือนจำ
0: เรือนจำเนี่ย เราจะบอกว่าเขาไม่มีมาตรฐานจะไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคนที่อยู่แออัดบางทีเนี่ยเกิดอาการท้องหนักมามันวิ่งเข้าส้วมที่เดียวไม่ได้
1: เป็นข้อจำกัด
0: ข้อจำกัดนักโทษบางท่านก็แสวงหาม ันก็เหมือนว่ามันมีกระป๋องอะไรเพื่อจะฉี่เพื่อจะอื่นเนี่ยมันก็เลี่ยราดไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยในเรือนจำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีที่สำหรับขับถ่ายเขามีแต่คนมันเยอะแต่ว่าเวลานี่เขาต้องเตรียมตัวเองอะไรเองเพื่อไม่ให้มันเลื่อนลาดก็เหมือนกับตัวเนี้ยผมไปดูแล้วจากข่าวเนี่ยโอ้โหมีที่ขับถ่ายปัสสาวะซึ่งแยกไปต่างหากมีกระป๋องสำหรับขับถ่ายซึ่งมันจะเหมือน
1: คือเราคงต้องมาดูคำจำกัดความคำว่า nursing home เพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเอกชนในการแล้วทีนี้เป็นเอกชนที่ต้องได้รับอนุญาตจากเนี่ยครับสปสที่ผมว่านี่แหละก็คือกรมเนี่ยส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยที่เขาเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลหมายถึงว่าต้องไปตรวจนะต้องมีการยื่นดูแบบแปลนดูไปเดินตรวจสถานที่ว่ามันถูกต้องตามหลักการมาตรฐานทั่วไปที่จะดูแลไหมความหมายก็คือว่าพอคุณเป็นเอกชนเปิดเนี่ยก็เหมือนกับเนอร์สเซอรี่ครับคำว่า
0: เนอร์สเซอรี
1: ่nursing home เนอร์สเซอรี่ก็คือดูแลเด็กอันนี้ก็คือพ่อแม่ก็เสียตังค์เสียตังค์เอาพาลูกไปลูกก็ยังไม่ได้ไปเรียนอะไรหรอกเพราะว่าลูกก็ยังไม่พร้อมวัยเรียนแต่เป็นวัยก่อนที่จะไปเรียนแต่ว่าพ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลลูกก็เลยไปฝากเนอร์สเซอรี่เขาก็จะดูแลอย่างดีเหมือนเราไปดูเนอร์สเซอรี่เห็นไหมครับว่าดูแลเด็กอย่างนี่ดูมีสนาม
0: เสียค่าใช้จ่าย
1: มีเสียค่าใช้จ่ายเนอร์สิ่งโฮมก็เหมือนกันเสียค่าใช้จ่าย
0: เหมือนเสียค่าใช้จ่าย
1: ข่าวเนี่ยก็หัวละ15,000-18,000นะซึ่งการที่บอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงไปอ
0: ่
1: ะมันควรจะ
0: ต้องดีต้องมีมาตรฐาน
1: ที่ว่าดูแลจริงๆอ่ะที่มีการดูแลจริงๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงที่คุณกล่าวอ้างเนี่ยว่าจะทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นเนี่ยผมว่าถ้าประเมินเป็นลักษณะเนี้ยถ้าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลเขาเนี่ยคุณควรส่งต่อไปให้กับสถานพยาบาล
0: อื่น
1: ที่ดูแลรักษาเขาได้จริงๆเนาะไม่ใช่ว่าคุณมาควบคุมแค่ว่าให้เขากินยาให้ตรงเวลามันไม่ได้รักษาเขาได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณไม่มีนักจิตบำบัดเนี่ยไม่มีคนที่คอยคุยกับเขาเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาเขาโดนกักขังเนี่ยความเครียดอ่ะมันยิ่งมากขึ้นนึกออกไหมครับคนเครียดอยู่แล้ว
0: โดนเครียดอยู่แล้วครับ
1: ก็เครียดอีกใช่ไหมครับดังนั้นมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จริงๆนะครับก็เลยคิดว่า nursing home จริงๆมันควรจะเป็นสถานอนุบาลดูแลที่ว่าผู้คนชราหรือว่าคนที่ไม่ได้มีภาวะที่จะไปทำร้ายตัวเองอ่ะหรือทำร้ายผู้อื่นอ่ะ
0: ใช่คร
1: ับ อย่างเงี้ยแล้วอยู่เรื่องมันเราเห็นในหนังอ่ะเนาะครับที่ว่ามีคนแก่เขานั่งคุยกันอะไรกันดูแลกัน
0: ดูแล้วเพอร์เฟกต์มาก
1: ใช่อันนี้คือที่เราเห็นนี่คือแบบโอ้โห ขนาดนี้เลยวันนี้ก็คือเปิดโลกผมนะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้ขนาดน
0: ี้
1: เลย
0: ครับ
1: มีรั้วลวดหนามมีอะไรซึ่งจริงๆพอมันไม่ได้มาตรฐานมันเป็นลักษณะเนี่ยแต่ของเขาบอกว่าเขาได้รับใบอนุญาตนะแต่ถ้ามองในสภาพเนี่ยก็คือมันไม่ต่างจากที่กักกันหรือกักขังนวงเหนียวเลยนะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: แล้วเนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความได้นะครับว่าถูกกักขังถูกนวงเหนียว
0: ครับ
1: ถูกทำให้กลัวใช่ไหมครับ
0: ก็เห็นหน่วยงานเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะผมว่าสถานบริการประกอบการตัวนั้นน่าจะโดนหลายข้อหาอยู
1: ่โดนปิดแล้วครับตอนนี้โดนปิดเรียบร้อย
0: ปิดแล้วยังมีข้อหาอาญาตาม
1: ไ
0: ปอาจารย์ครับเกี่ยวกับการเปิดเนี่ยผมมองอยู่กฎหมายในเรื่องหนึ่งตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาจารย
1: ์
0: มันจะต้องมีหลักเกณฑ์ของมันหลายอย่างในการเปิดอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเขามีพรบกำกับดูซึ่งผมดูแล้วเนี่ยตั้งแต่กง
1: ร
0: ั้วลวดหนามแล้วก็ไปถึงระบบขับถ่ายเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มาตรฐาน
1: อันนี้เรายังไม่ได้เห็นเรื่องการกินเ
0: ขา
1: เนาะในนี้ยังไม่ได้ออกข่าวมานะว่ากินอยู่อะไรยังไง
0: มันไม่ได้หลักฐานมันไม่ได้มีมาตรฐานมากๆเลยแล้วกรณีที่เขาเอาไปดูแลไม่ดีเนี่ยเขามีความผิด
1: ใช่มีความผิดครับก็คือสมมุติถ้าเกิดเป็นการหนึ่งเนี่ยที่ผมมองนะคือการกักขังนวงเหน
0: ีย วกักขังนวงเหนียวละ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีลักษณะของการที่ดูแลไม่ดีปล่อยปละละเลยเนี่ยถ้าเขาได้รับอันตรายแก่กายจิตใจก็มีโทษทางอาญา
0: ครับมีโทษทางอาญาอีกขาหนึ่งเลย
1: ใช่ครับ
0: ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามีการทำร้ายร่างกายอีก
0: โดนอีก
1: ก็โดนอีกมีการทำให้เกิดความหวาดกลัววิตกกังวลก็โดนอีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะหลาย
0: แล้วก็คือเหตุเนี่ยแล้วจะเพิ่มให้มันหนักขึ้นได้ไหมสำหรับสถานประกอบการนั้นเนี่ยมันนอกจากมีโทษตัวนี้แล้วโทษที่เป็นเหตุอุกชะกันเพิ่มขึ้นเนี่ยมีไหมอาจารย์
1: ถ้าเกิดเขาได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือเป็นโทษถึงไอ้มือหรือว่ามีอันตรายถึงชีวิตเนี่ยก
0: ็
1: เป็นเหต
0: ุอุ
1: กชะกัน
0: หมายถึงว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนอกจากสุขภาพแล้วยังมีเหตุทำร้ายร่างกาย
1: ใช่หรือปล่อยปะละเลย
0: ปล่อยปะละเลย
1: ได้รับอันตราย
0: เขาเรียกว่าทอดทิ้ง
1: ใช่ครับก็เหมือนกับว่าอาหารอาจจะไม่ได้มีให้ขาดสารอาหารไปอันนี้เราสมมตินะสมมติว่าขาดสารอาหารไปสุดท้ายป่วยมีโรคแทรกซ้อนเข้ามาเหตุโดยตรงก็เกิดจากการปล่อยปละละเลยทอดทิ้งมันก็เป็นเหตุชะกัน
0: ครับอาจารย์ครับแล้วกรณีลูกหลานเนี่ยซึ่งไม่ได้มองจุดนี้เลยว่าพ่อแม่ตัวเองที่ถูกพาไปในนร์สซิ่งโฮมตัวนั้นอ่ะที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ไปช่วยกำกับดูแลไม่ไปเยี่ยมบ้างกีดกันคนนั้นบ้างกีดกันคนนี้ไม่ให้ไปเยี่ยมอ่ะเขาจะโดนข้อหาถูกทอดทิ้งไหม
1: ใช่ครับก็เป็นการทอดทิ้ง
0: ทอดทิ้ง
1: ปล่อยปะละเลย
0: ปล่อยปะละเลย
1: ใช่
0: คือโดนด้วย
1: โดนด้วย
0: คุณพาไปไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วไปทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: ห้ามคนนั้นไปเยี่ยม
1: ใช่ใช่แล้วก็ไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยไปดูแล
0: โดนทอดทิ้ง
1: ก
0: ็
1: โดน
0: ทอดทิ้งไม่ใช่เอาเงินไปโยนให้ทางสถานประกอบการเพื่อดูแลแล้วก
1: ็
0: แล้วเลย
1: ใช่ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยต้องไปดูจะโดนข้อหาทอดทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ เด็กหรือผู้สูงวัย
1: ถูกต้อง
0: เป็นไปตามกฎหมายอาญาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: มีโทษสูงไหมนะอาจารย
1: ์
0: โทษมันถึง10ปีก็มีนะครับถ้ามีทำร้ายร่างกายอุกชะกันอะไรพวกนี้
1: ใช่คร
0: ับโทษสูงนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ครับนอกจากเรื่องของการอ้างพาผู้ป่วยไปหาผู้สูงวัยไปรักษาโดยอ้างบอกจิตเวชแล้วก็เอาไปส่งที่ Nursing Home ประเด็นที่เรากำลังจะอยากจะพูดมันมีมูลเหตุมาจากอะไรเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรไหมอาจารย
1: ์ผมมองเป็น2ปัจจัยเนาะมันเป็นเรื่องของระหว่างคนรวยกับคนจนเนาะคนจนก็คืออาจจะถ่าเช้ากินข้ามดูแลไม่ไหวอันนั้นเราเป็นความจำเป็นของชีวิตแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือคนรวย
0: คนรวย
1: ปัญหาเรื่องเงินทองเนาะพอเริ่มสูงวัยปุ๊บอาจจะมีพี่น้องหลายคนอาจจะคิดฮุบไว้คนเดียว
0: โอ้มีเรื่องการฮุบทรัพย์สินอะไรด้วย
1: ใช่เป็นเรื่องของการฮุบมรดก
0: โอ้อาจารย์มองไกลเลยนะ
1: อาจจะเป็นการอันนี้เราก็คิดว่าเผื่อนะ
0: เซ็
1: นพอเขาเริ่มเป็นแบบคนแก่เริ่มเป็นอัลไซเมอร
0: ์
1: ให้เขาเซ็น
0: โอ้ให้ลงมาบางทีปั๊มมือ
1: ปั๊มมือเซ็นโอนโฉนดทำพินัยกรรมอะไรต่างเรียบร้อยได้ทรัพย์สมบัติมาหมดแล้วจับเขาไปทิ้งเลย
0: ไปในโซนโฮมเลยไปอันนี้เลย
1: เพื่อให้เขาหายไปเลยจะได้ไม่ต้องมาโต้แย้งอะไรต่างๆ
0: เป็นกรณีที่วางซับซ้อนอาจารย์เนาะ
1: ใช่ครับ
0: คิดจะฮุบทรัพย์สินของผู้สูงวัยที่เบอร์ละ
1: คือบางทีเนี่ยคนที่อายุเยอะๆบางทีเขาก็รักลูกหลานเนาะ บางทีเขาก็ไม่คิดถึงตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเขาก็คงคิดว่าลูกหลานคงจะดูแลเขาจนเขาตายอ่ะแต่ก็เลยกลายเป็นว่า อาจจะตอนมีสติก็อาจจะโอนให้ไปหมดด้วย
0: โอนให้ไปหมดเลย
1: โอนให้ไปหมดเลยเพราะรักไงเพราะเราอยากดูแลลูกหลานเราให้ลูกหลานเรามีกินมีใช้แล้วก็หวังว่าเขาก็จะดูแลเราเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าพอเขาได้ไปหมดแล้วปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่มีอะไรที่จะต้องมาอันนี้ทางคนผู้สูงอายุ
0: สุดยอดเลย
1: ก็ทิ้งเลยก็มีเหมือนกันนะเคสอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจารย์ผมว่าอาจารย์มองข้ามช็อตเอาเรื่องของการฮุบสมบัติ
1: ครับ
0: อันมันเป็นต้นตอหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ของการผลักไสผู้สูงอายุซึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ไม่อ้างบอกว่าเป็นผู้มีจิตเวทบ้างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้างหลงลืมบ้างเพื่อจะผลักภาระไปให้ใน ส่วน
1: แล้วก็เป็นข้ออ้างกับพี่น้องคนอื่นด้วยไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับสมมติว่ามีพี่น้องหลายคนใช่ไหมก็นี่ก็คือเขาโอนให้ฉันละแต่ว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทไปแล้วก็คือต้องไปอยู่เรือนโรงพยาบาลไปอยู่อะไรต่างๆแล้วก็ห้ามเยี่ยมห
0: ้
1: ามอะไรห้ามคุย
0: ถือว่าเคสห้ามเยี่ยมห้ามคุยห้ามคนอื่นเยี่ยม
1: หรือว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยลูกหลานคนอื่นไม่รู้ว่าแกไปอยู่ที่ไหน
0: อาจารย์มองกว้างนะมอง
1: โดยที่ช่องโหว่มันก็คือว่าทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกต้นรายการว่าเราก็ยังเข้าใจผิดว่าลูกหลานสามารถที่จะเอาไปฝากได้โดยที่เจ้าตัวไม่มีสิทธิ์โต้แย้งไงมันเป็นช่องโหว่ที่ว่าทุกคนเข้าใจอย่างนั้นหมดว่าพอคนแก่ปุ๊บลูกหลานสามารถที่จะเอาไปไว้ได้เลยอย่างเง
0: ี้
1: ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้
0: ต้องคือยืนยันเลยต้องได้รับใบ
1: ในทางปฏิบัติคนเขาจะเชื่อคนที่มีดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนแก่เขาก็เหมือนเด็กอ่ะเขาพูดไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ครับ
1: แต่พอเป็นคนในบ้านที่เป็นลูกอาจจะลูกชายคนโตเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเชื่อคนเนี้ยมากกว่าคนแก
0: ่อืออันนี้เรามองไปถึงว่าเขาจะมาฮุบทรัพย์สินฮุบมรดกของผู้สูงวัยตัวนั้นจ้ะครับแล้วมันมีแนวทางที่จะเยียวยาหรือแก้ไขในเรื่องที่เขาฮุบไปไหมมีกฎหมายอะไรที่ป้องกันเขาได้บ้าง
1: คือในส่วนนี้มันจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเน
0: า
1: ะ
0: ทรัพย์สิน
1: ใช่ไหมครับพอมันเป็นทรัพย์สินมันก็จะเป็นเรื่องของทางแพ่งใช่ครับหรือถ้าเป็นทางอาญาเดี๋ยวเราจะต้องไปดูว่ามันมีเรื่องของการช่อโกงหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าทางเราพูดทางแพ่งก่อนเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์มรดกอะไรเงี้ยแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันกรณีที่ทางเจ้าของทรัพย์เนี่ยที่เป็นคนสูงอายุเนี่ยยังมีสติสัมปชัญญะ
0: ครบถ้วนให้ไปแล้ว
1: แต่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะครับตรงนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้
0: เรียกคืน
1: ในข้อหาเนรคุณ
0: เนรคุณ
1: ใช่ครับ
0: เป็นภาษากฎหมายเลยข้อหาเนรคุณ
1: ก็คือ
0: เฮ้ยมันมีอาจารย์ครับการจะเรียกทรัพย์สินคืนเนี่ยคำว่าเนรคุณเนี่ยมันเรียกได้ยังมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์
1: ก็คือหนึ่งคือมันมีการให
0: ้ให้ก่อน
1: ให้ไปละ
0: คือให้ไม่ว่ายกให้ไม่ว่าอะไรให้ลูกหลานไปแล้ว
1: ให้เสร็จปุ๊บพอให้ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้รับเนี่ยมีพฤติกรรมชั่วอย่างไร
0: ชั่วอย่างร้ายแรง
1: ชั่วอย่างร้ายแรง
0: ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
1: กระทำการอันเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
0: ประทุษร้ายทำร้ายร่างกายครับ
1: หรือทอดทิ้ง
0: ทอดทิ้ง
1: ไม่ดูแล
0: อืมครับ
1: เนี่ยก็ตรงมันคำจำกัดความคือในละคุณเลยนะอันนี้เลยพอเราย้อน
0: ผมเคยมีฎีกาอยู่อันหนึ่งอาจารย์แค่ด่าก็คือมีประมาท
1: บุ
0: พกรีก็เป็นเรื่องของเนรคุณ
1: เป็นการทำกระทำความผิดทางอาญาด้วยเพราะมันมีเงื่อนไขหนึ่งเรื่องของการที่ว่าผู้รับไปเนี่ยมีการกระทำความผิดอาญากับผู้ให
0: ้
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุเนรคุณเหมือนกันถูกไหมคร
0: ับ คำพูดคำด่าอะไรก็เนรคุณเลยเอ๊ะคนนี้ไม่เลี้ยงดูด้วยเนี่ยอาจารย์คือมอบไปแล้วแต่รับปากว่าจะเลี้ยงดูแล้วไม่เลี้ยงดูเนี่ยก็ถือเป็นเนรคุณไหมอาจารย์
1: ใช่เพราะทางศาลเนี่ยเวลาเราจะนำสืบเนี่ยศาลก็ไม่ได้ดูแค่คำกล่าวอ้างลอย
0: ๆ
1: ศาลก็จะต้องดูว่าหนึ่งเนี่ยมันมีการให้กันเนาะพอให้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลักฐานเนี่ยก็คือว่าคนที่ให้ไปแล้วเนี่ยก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยปรากฏว่ามีสภาวะที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองก็คือมีเงินติดในบัญชี3-4-500หลักร้อยหลักอะไรแล้วก็เคยมีการทวงถามไปอย่างทางผู้รับละว่าขอความช่วยเหลือในเ
0: ร
1: ื่องต่างอาจจะเป็นเจ้าตัวเป็นการส่งจดหมายหรือว่ามีการพิมพ์ข้อความหรือมีการโทรศัพท์ไปหานะครับแล้วได้รับการปฏิเสธก็คือไม่ดูแล
0: ไม่ดูแล
1: ทั้งที่ตัวเองก็มีทรัพย์สินเงินทองอย่างเงี้ยมันเป็นหลักฐานพิสูจน์เป็นลำดับมาให้ศาลเห็นว่าเนี่ยคุณ
0: มี
1: ภาวะในการทอดทิ้ง
0: ไ
1: ม่ดูแล
0: ครับไม่ยอมเลี้ยงดูอะไรเนี่ย
1: ก็จะเป็นการที่คือสมมติให้โฉนดไปก็จะเรียกโฉนดกลับคืนมาได้เรียกที่ดินกลับคืนมาได
0: ้
1: เรียกโรงงานกลับคืนมาได้อะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจารย์ครับเขาถือว่าพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอน
1: เพิกถอน
0: อาการเรียกทรัพย์สินนั่นคือได้ทั้งหมด
1: ถูกต้อง
0: แล้วประเด็นอีกประเด็นนึงอาจารย
1: ์อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้กรณีที่มีสติสัมปชัญญะแล้วเราสามารถที่จะเรียกคืนได้ด้วยตัวเองอีกกรณีหนึ่งคือเป็นกรณีที่ไม่มีสติสัมปชัญญะครบ
0: ไม่มีสติเลย
1: แต่มีลูกหลานคนอื่นที่เขารู้พฤติกรรม
0: รู้พฤติการของผู้สูงวัยคนนั้น
1: ว่าคนเนี้ยมาฮุบ ทรัพย์สินคนนี
0: ้
1: ของพ่อแม่เราเองแต่ว่าอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือเป็นป้าลุงป้านะอาใครก็ตามแต่
0: ผู้มีส่วนได้เสียผู้เกี่ยวข้อง
1: ซึ่งอยากจะคุ้มครอง
0: อยากจะคุ้มครองผู้สูงวัยคนนั้น
1: ใช่สามารถที่จะร้องขอตัวเองเข้ามาเป็นผู้พิทักษ์ได
0: ้ครับ
1: หรือเป็นผู้อนุบาลได
0: ้ผู้อนุบาล
1: ผู้อนุบาลก็เป็นกรณีที่เป็นความสามารถไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ขอศาลให้สั่งศาลสั่ง
1: ใช่สมมติถ้าคนนั้นเป็นวิกลจริตอย่างร้ายแรงไปเลยคือไม่สามารถตัดสินใจได้เองละก
0: ็
1: จะมาเข้ามาในลักษณะของการเป็นผู้อนุบาลคนไร้ความสามารถแต่ถ้าเกิดผู้สูงวัยคนนั้นเนี่ยยังพอที่จะคุยรู้เรื่องแรงต่างแต่ก็ยังมีภาวะหลงลืมย
0: ัง
1: มีภาวะทางจิตเวชอยู
0: ่อ่
1: ะคนนี้เข้ามาก็ร้องขอต่อศาลเพื่อเป็นผู้พิทักษ
0: ์อ๋อผู้พิทักษ์
1: ซึ่งการเป็นผู้พิทักษ์เนี่ยเขาจะไปควบคุมในเรื่องของการขายจำนำ
0: ดูแลทรัพย์สิน
1: ต่างๆ
0: ให้มันโปร่งใสขึ้น
1: รายการเนี่ยไม่

0: มันก็ไม่พ้นหมอที่ต้อง
1: ถูกต้องครับถูก
0: เพราะฉะนั้นเราไปตัดสินใจเอง
1: ไม่ได้ครับไม่ได้
0: แม้กระทั่งศาลเขาจะสั่งเลยเขาก็ต้องดูใบของหมอ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องครับผมว่าผมฟังมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกฎหมายคุ้มครอง
1: หรือเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ผู้ที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเน
0: ี่
1: ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณกลับมามีสติสัมปชัญญะโดยการเนี่ยครับได้รับการรับรองจากนิติเวชเนี่ยด้วยตัวคุณเองนะคุณสามารถร้องขอได้นะคุณสามารถจะเพิกถอนการขอศาลเนี่ยเพื่อคุณกลับมาเป็นคนปกติได้นะจากที่คนเสมือนไร้ความสามารถคุณมาเป็นปกติได้แล้วคุณก็สามารถที่จะเพิกถอนกรณีที่คนที่มาดูแลคุณเนี่ยถ้าเกิดเขาคือมันหลายซับหลายตอนนะอันนี้คนนี้มาปกป้องแต่ตอนหลังมาคนนี้มาเอาผลประโยชน์อีก คุณก็สามารถเพิกถอนคนนี้ได
0: ้อ๋อ สามารถเพิกถอนได้ถ้าเรา
1: ใช่ก็เปลี่ยนได้อีกอย่างเง
0: ี้
1: ยครับอันนี้ก็ถือว่ากฎหมายเปิดช่องหลายทางในการที่จะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์หรือผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ เยี่ยมเลยครับอาจารย์เราพูดกันมาไป 4-5 ประเด็นเนาะ
1: ครับ
0: ประเด็นผมดูแล้วมีความชัดเจนมากกฎหมายเนี่ยคุ้มครองผู้สูงวัย
1: อยู่ที่ว่าคุณรู้หรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่ละมันเขียนอยู่ละแต่บางทีเนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปอ่านหรือว่าเราไม่ได้ไปศึกษาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้พี่ดำ
0: เขาบอกว่าเขาจะดูแลศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย
1: ์
0: แล้วก็ดูแลเรื่องทรัพย์สินของผู้สูงวัยไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ในสังคมที่ดีครับในกรณีลูกหลานในลักษณะนี้ถ้าอาจารย์พอจะมีบทสรุปอะไรที่จะแนะนำดีๆให้กับท่านผู้ฟังไหมครับบทสรุปที่ว่าผู้สูงวัยจะเป็นยังไงลองหาข้อสรุป
1: ก็ส่วนแรกนะครับก็คือว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยเนาะแล้วก็พูดในมุมสองด้านเนาะก็คือมุมของผู้สูงวัยเนี่ยเราก็เป็นสังคมไทยแล้วก็เป็นสังคมครอบครัวใหญ่อะเราก็ดูแลพ่อแม่บุพการีเราตามที่เรามีความกตัญญูอันนี้ผมเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของบุตรหลานที่ว่ามันก็มีภาวะเหมือนกันมีภาวะความเครียดมีภาวะความกดดันในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าเขาก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราก็ทำงานมาเหนื่อยๆอะพ่อแม่เราเป็นแบบนี้อีกอย่างเงี้ยมันคือการบาลานซ์เข้าหากันระหว่างสองฝ่ายแต่ถ้ากรณีที่คุณคิดว่าอันเนี้ยเราปรึกษากันละเราไม่ไหวจริงหนึ่งคือเราไม่มีเวลาสองคือเราอาจจะต้องการให้อยู่ใกล้มือหมอในการดูแลมันก็มีสถานพยาบาลสถานบริบาลต่างๆหรือ nursing home ถ้าเกิดกรณีที่คุณสามารถที่จะไปดูเรื่องของความมีมาตรฐานความสะดวกสบายให้กับผู้สูงวัยหรือพ่อแม่ของคุณอ่ะคุณก็สามารถที่จะให้เขาไปอยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ภายใต้ของกรอบของกฎหมาย
0: อ๋อครับอาจารย์ครับหัวใจสำคัญก็คือการเคารพเจตจำนงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย
1: ์ใช่อัน
0: นี้คือหัวใจหลักเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับวันนี้นะครับสภาทนายความได้รับเกียรติจากท่านและให้ความรู้ผมว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับวันนี้เนี่ยได้หมดเวลาแล้วนะครับทางสภาทนายความโดยผมทนายลาโหกับ
1: ทนายปินครับ
0: ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับเอาปากการวันหยุดจะนี่นะครับก็ฟังเพลงกันนะสลับกับข่าวสารเบาๆคือสมกับเป็นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็จะได้พักผ่อนคลายกับเสียงเพลงแล้วก็ข่าวสารเบาๆที่ทางผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เตรียมไว้ในรายการวันนี้นะ 18:00 นถึง 19:00 นกับรายการคิดดีเพื่อสังคมมาพบปะกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับหอปะกันถึงวันบ่มีวันหยุดแต่อย่างใดนะครับกลับมาทักทายนะครับมาอูคุยข่าวสารกิจกรรมเด่นในแต่ละวันของจังหวัดลำพูนสลับกับเสียงเพลงเก่าๆนะสตริงเก่าๆยุค80-90นะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะทุกวันนะ18:00 นเป็นต้นไปวันนี้ก็ป้ากันวันหยุดครับก็มีเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังรับฟังกันกัน1ผลงานเพลงตะกี้นะแล้วก็กลับมาป้ากันแล้วก็ทักทายกันในช่วงแรกนะครับปกติแล้วช่วงแรกนี่ก็จะเป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนบางพื้นที่นะครับสาเหตุจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี่ก็ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแห่ละลอกหนึ่งจากประเทศจีนและปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและลาวตอนบนแล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ทะเลจีนใต้ในวันนี้นะครับก็คือ10ตุลาคม2569นะครับทำให้ภาคเหนือของเขามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงนะครับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยนะตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 30-36 องศาเซลเซียสครับอากาศแปรปรวนจะนี่ก็บ่ดีลืมเนอะการดูแลรักษาสุขภาพครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับพักฟังเพลงกันแฮมสักกรรมหนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวสารเบาๆจากทางรายการกันครับ

รับมาอัปเดตข่าวสารในช่วงนี้นะครับวันนี้เนาะเวลา 9:30 นที่วัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานะครับพร้อมด้วยนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็นางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ร่วมพิธีและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามตีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและพร้อมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่คงอยู่สืบไปซึ่งภายในงานนะครับก็มีการแสดงรำมโนรานะถวายองค์พระธาตุคฤพูนชัยนะครับโดยน้องไออุ่นกมลพรส่องศรีนะครับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละปูนนะครับจากนั้นประธานในพิธีครับพ่อผู้ร่วมพิธีก็ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรนะครับภายหลังเสร็จสิ้นการทำวัดและลงอุโบสถนะครับโดยแบ่งชุดประกอบพิธีออกเป็น2ชุดได้แก่บริเวณหน้าวัดหน้าวิหารหลวงนะครับพระวิหารนะพระกุฏนะครับแล้วก็สามเณรนะและสามเณรนะครับบริเวณหน้าอุโบสถนะวัดเชียงยืนนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญแล้วก็สั่งสมบุญกุศลตามประเพณีหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังเวลา10:00 นเป็นต้นไปประธานแล้วก็ผู้ร่วมพิธีแห่หิ้วรับนะรอบองค์พระธาตุคฤพูนชัยนะจำนวน3รอบโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายทรงและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมชุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะจากนั้นพระสงฆ์กับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับนะครับแล้วก็มีการร่วมดึงสายเนาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีศาสตร์เดือน10ในช่วงท้ายของการสวดพระพุทธมนต์โดยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านผักไตนะชุดการแสดงมโนรานะโดยทีมการแสดงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเพื่อสร้างสีสันสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคอันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีนะครับและสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนะครับโอ้ก็ตื่นตาตื่นใจกันตะเจ้ารอติวัดพระธาตุหฤพูนชัยนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีการนะลงพื้นที่ติดตามสังเกตการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ลงพื้นที่ติดตามนะครับสังเกตการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมและโรงเรียนเทศบาลสันปะยางหน่อมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับซึ่งก็มีการเลือกตั้งวันนี้เนาะก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงแลงที่ผ่านมาก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนของตนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการบริหารงานประกันสังคมนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่เนาะก็พบว่านะครับมีผู้ประกันตนและก็นายจ้างเนี่ยทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อใจสิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็มีผู้มาใจสิทธิ์บางส่วนเนาะเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา8โมงเจ้านะครับก็สะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจในการมีส่วนร่วมเลือกผู้แทนของตนทั้งนี้ครับการเลือกตั้งดำเนินไปภายใต้การดูแลและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยสามารถนะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะครับพักฟังเพลงกระแถมสักคำหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามข่าวคราวนะจากทางอบจ.ขอนพ่องนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆที่จะมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบและก็รับฟังกันนะครับก็ปักหมุดไว้เลยนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเปิ้นก็จะมีการเปิดตัวนะครับงานลำพูนเทควีคนะ2026เป็นงานมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่ครับนะวันที่21พฤศจิกายนนี้ก็จะมีไฮไลท์เนาะก็จะมีเทรน AI นะครับการลงทุนพร้อมการแข่งขันชิงเงินรางวัลนะกว่า 200,000 บาทซึ่งท่านใดอยากเข้าร่วมงานก็ฟรีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับเปิ้นก็ได้ร่วมการครับหน่วยพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศนะประกาศจัดงานลำพูนเทควีค2026นะครับรวมมหกรรมสัปดาห์เทคโนโลยีลำพูน2569อย่างเป็นทางการนะครับภายใต้แนวคิดนะหลักนะแนวคิดหลักนะครับก็คือเน้นย่ำเทรนด์แห่งอนาคตนะอย่าง AI หรือที่เฮาคุ้นหูกันปัญญาประดิษฐ์นั่นเนาะนะครับแล้วก็ investment นะครับก็มีการลงทุนตัวเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตมองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับแล้วก็ผลักดันจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเทรนด์การลงทุนใหม่ๆนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสมัยตะก่อนนี่ถ้าเขาเป็นละอ่อนเนาะสมัยพ่อแม่เขายังสาวนี่เนาะเพิ่นก็จะว่าไปลงทุนไปฝากตังธนาคารอีเนาะเป็นกินดอกเบี้ยนะครับแต่มาเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ค่อยฝากกันละนะดอกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่วนมากก็จะมีหลายท่านก็เลือกที่จะลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเปิดโอกาสคือได้มองหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับแล้วก็จะเป็นการผลักดันจังหวัดลำพูนสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมในเศรษฐกิจยุคใหม่ตัวเนอร์ของผู้ฟังครับซึ่งงานนี้นะครับปีนี้จัด2วันเต็มวันที่21พฤศจิกายน2569นะครับสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนนะครับก็จะมีไฮไลท์มีกิจกรรมติดตอบโจทย์สำหรับทุกกลุ่มอายุเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทำงานสายเทคผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนทั่วไปนะที่สนใจก้าวทันโลกยุคใหม่นะครับไฮไลท์ภายในงานนี้นะครับก็จะมี8ไฮไลท์นะกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนั่นก็คือไฮไลท์แรกนี่ก็จะเป็นเทคนะเซมินานะครับมารวมฟังแนวคิดบทวิเคราะห์นะครับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับประเทศกว่า30ท่านนะครับแล้วก็จะมีลำพูนโรบอทเกม2026นะครับก็จะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศนะครับบนสนามแข่งขันใหม่ที่ใหญ่ท้าทายกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแห่งอนาคตในหลากหลายมิติเลยมี AI Playground นะครับพื้นที่ทดลองสัมผัสนะครับ Generative AI และก็หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะด้วยตนเองนะแล้วก็จะมีฟิวเจอร์สกินเวิร์กช็อปนะครับมีตีฮื้อลงมือปฏิบัติแต่รีสกิลอัพสกิลทักษะดิจิทัลระบบอัตโนมัตินะการประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานยุคใหม่รวมกับบริษัทสร้างสรรค์สื่อระดับโลกอย่างแคนวานะครับมีเอ็กซิบิชันนะครับแล้วก็อินโนเวชันโชว์เคสก็นี้ก็จะเป็นบูธจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำนะครับแล้วก็จะมีนักวิจัยสตาร์ทอัพและก็องค์กรแนวหน้ากว่า70บูธเลยมาดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่7นี่จะเป็นเทคและอินเวสเมนต์นะครับก็จะเป็นเวทีเปิดมุมมองใหม่นะครับเกี่ยวกับการเจาะลึกนะทิศทางธุรกิจนะการลงทุนนะครับการเติบโตของจังหวัดลำพูนในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับมีการแข่งขันเทคโนโลยีนะรวมส่งแรงใจเชียร์นะผู้เข้าแข่งขันในหลากสาขานะครับก็ท้าทายความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาทนะครับมากกว่า 200,000 บาทนะครับกำหนดการและก็การลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมงานฟรีเนาะวันที่20นะวันพฤหัสบดีที่20แล้วก็ศุกร์ที่21พฤศจิกายน2569ปีนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าชมงานได้ฟรีเลยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะลงทะเบียนล่วงหน้าก็ได้เพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงเวิร์กช็อปของที่ระลึกแล้วก็สิทธิพิเศษภายในงานได้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลำพูนเทควีค2026นะครับหรือเข้ามาอ่านโพสต์นะครับหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ก็ได้ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆเนอะมาร่วมเปิดมุมมองค้นหาโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของเมืองลำพูนไปด้วยกันนะครับกับงานลำพูนเทควีค2026นั่นเองครับ

กลับมาป้ากันกราบช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันหยุดวันนี้นะครับตามที่หลายท่านได้รับฟังข่าวสารตั้งแต่ต้นชั่วโมงนอกเกี่ยวกับลักษณะอากาศภาคเหนือตอนบนที่คาดว่าจะแปรปรวนนะครับคาดว่าอาจจะมีลมกระโชกแรงฟ้าผ่าบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวนะครับติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับวันถึงวันนี้นะครับก็ต้องติดตามกันวันที่10-11นี้นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ประกาศมีหนังสือออกมาคือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะบูรณาการความร่วมมือเตรียมพร้อมนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังครับก็ต้องเตรียมตัวตัวเนอร์นะเสื้อกันฝนนะร่มกล้าการเดินทางไปให้ไปส่วนกาสัญจรบนห้องถนนกาก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะเน้นย้ำกันถึงกรรมหนึ่งป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการจะนี่นะครับก็จะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังเนาะมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับถ้าฝนตกนะก็ต้องระมัดระวังอยู่แล้วมีสติบนท้องถนนอยู่แล้วถ้าฝนตกนี่นะครับก็บ่ได้ลืมเนอร์ชะลอนะลดความเร็วเป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มระยะห่างจากรถกันหน้านะเพิ่มระยะเบรกนะครับแล้วก็บ่ได้ประมาทนะประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานะครับบ่ได้ละสายตาจากท้องถนนบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะละสายตาจากนะจากถนนกั้มเดียวนะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นบ่ได้ประมาททุกเส้นทางเลยบ่จะใกล้หรือจะไกลโดยเฉพาะยามแรงจะนี่นะหัวค่ำจะนี่นะครับถ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร9665562205และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร9665680812251225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิพคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซีย ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
6: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
7: ท่านตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณร้อยละ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
8: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเสร็จเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
7: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาท โดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนคุยกันหน่อยพอดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะอาจจะได้เคยยินกระแสภาพยนตร์จีนเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้ยินผ่านๆหรือว่าบางท่านอาจจะได้ชมจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านโพยกวนและโพยกวนได้กลับมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางอีกครั้งในสังคมไทยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคำนี้ดิฉันก็ต้องยอมรับว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันมาได้ยินตอนนี้แหละนะคะตอนที่จดหมายรักถึงอาม่ามาเป็นกระแสนี่แหละค่ะหลายท่านก็คงอยากจะรู้เช่นเดียวกับดิฉันนะคะว่าไอ้เจ้าโพยกวนที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรวันนี้เราจะไปชวนพูดคุยกันในเรื่องนี้รายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจะได้มาให้ข้อมูลกับเราก็คืออาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนจากจังหวัดนครนายกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะช่วงที่2นะคะจะได้ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับโพยกวนนะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: Go!

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคะสบายๆหลังข่าวค่ะไปรู้จักกับโพยกวนกันตะกี้เกริ่นไปละในช่วงแรกนะคะมาจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนที่มีชื่อไทยว่าจดหมายรักถึงอาม่าที่เป็นมากกว่าจดหมายที่เราได้เกริ่นเนี่ยคืออะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์สิทธพงษ์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วโพยอ่ะเคยได้ยินโพยหวยโพยต่างๆนี่เราเคยได้ยินกันบ่อยแต่วันนี้โพยกวนเนี่ยเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะคะจนกระทั่งมีการพูดถึงเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จดหมายรักถึงอาม่านี่มาค่ะอาจารย์หลายคนเลยอยากจะรู้ว่าคือหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นบนแผ่นดินสยามได้อย่างไรคะย้อนกลับไปหน่อยค่ะอาจารย์
2: ก็อย่างนี้ครับคำว่าโพยเนี่ยจริงๆโพยเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับโน้ตกระดาษโน้ตหรือกระดาษบันทึกอะนะครับหร
1: ือ
2: บ
1: ัน
2: ทึกข้อความทีนี้สมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยอย่างช่วงในอดีตหลายร้อยปีก่อนเนี่ยสักประมาณเอาสักร้อยกว่าปีมานี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศจีนนะฮะมีทั้งสงครามมีทั้งภัยแล้งอดอยากอะไรต่างๆก็เลยทำให้คนจีนส่วนหนึ่งเนี่ยแสวงโชคต่างแดนก็จะออกมาทำงานนอกประเทศนะฮะทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปอเมริกาดังนั้นเนี่ยเวลาพอเขาได้เงินเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาคิดถึงก็คือหาทางฝากเงินหรือส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวทางบ้านที
1: ่
2: ประเทศจีนทีนี้วิธีส่งเงินเนี่ยสมัยก่อนระบบไปรษณีย์การส่งเงินยังไม่เจริญเนี่ยก็ใช้วิธีฝากคนบ้านเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเดียวกันฝากกลับมานะฮะคือคนจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยจะมีความเชื่อในขงจื้อเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือคำพูดคือสัญญาเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะยึดถือคำมั่นสัญญาเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นฝากเงินเนี่ยเขาจะไม่โกงกันนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เงินก็จะไปถึงญาติพี่น้องน
1: ะ
2: ระบบเนี้ยก็เป็นระบบที่มีมาเก่าแก่นะฮะตั้งแต่ยุคเริ่มที่มีชาวจีนพ้นทะเล
1: ค่ะ
2: นะฮะก็คือฝากไปกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือข่ายทางการค้าของคนบ้านเดียวกันเพราะนั้นก็จะมีทางสองฝั่งเนี่ยฝั่งประเทศจีนก็จะมีฝั่งหนึ่งคอยรับจดหมายแล้วก็เอาเงินไปแจกนะฮะระบบของโพยกวนเนี่ยโพยกวนเนี่ยคำว่ากวนเนี่ยก็คือสถานที่ส่งเงินหรือว่าที่ทำการที่ทำการเหล่านี้สมัยก่อนก็จะเป็นพวกธุรกิจคนจีนในที่มีเชื่อมโยงกับท้องถิ่นบ้านเกิดธุรกิจเหล่านี้เขาจะรับฝากเงินจากในกรุงเทพหรือในเมืองต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะรวบรวมเงินเหล่านี้บันทึกเป็นจดหมายเวลาฝากเงินเนี่ยก็จะต้องไม่ใช่ฝากเป็นโพยเฉยๆก็คือฝากพร้อมจดหมายจดหมายก็จะเขียนข้อความสั้นๆอย่างเช่นทำงานสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงได้ฝากเงินจำนวนเท่านี้ให้คุณแม่ให้ภรรยาหรือให้ญาติพี่น้องจดหมายโพยเนี่ยก็เลยเรียกจดหมายอย่างเงี้ยซึ่งไม่เหมือนจดหมายถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาเลยเรียกว่าอย่างเงี้ยภาษาจีนเขาเรียกว่าเขียวโพย
1: เขียวโพย
2: คือจดหมายของจีนพ้นทะเล
1: ค่ะ
2: จดหมายส่งเงินแต่ว่าสถานที่จุดส่งจดหมายเนี่ยเรียกว่าโพยกวน
1: ค่ะ
2: ทีนี้บริษัทที่รับฝากเงินเหล่านี้เขาจะรวบเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าเอากลับไปประเทศจีน
1: ค่ะ
2: เอากลับไปประเทศจีนแล้วก็เพื่อไปถึงเนี่ยพอหลังจากขายสินค้าได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปแจกจ่ายเงินตามจดหมายโพยที่ฝากมา
1: ฝากตรงไหนก็ไปตรงนั้น
2: ใช่เพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จึงฝากไปกับคนบ้านเดียวกันหรือกิจการที่เป็นห้างร้านที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน อันนี้คือรูปแบบการส่งจดหมายในอดีตนะครับจะเป็นอย่างนี้ทีนี้จนกระทั่งเมื่อสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่5นะครับประเทศไทยเริ่มมีระบบไปรษณีย์แล้วก็เริ่มมีการใช้ตราไปรษณียากรนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกไปรษณีย์สากล
1: ค่ะ
2: สหภาพสากลไปรษณีย์ซึ่งพอปี2428เนี่ยเราก็มีประกาศว่าต่อไปการส่งเงินเนี่ยหรือส่งจดหมายเนี่ยจะต้องส่งติดตราไปรษณียากรฝากไปกับบริษัทห้างร้านเนี่ยถือว่าฝากแบบผิดกฎหมายละ
1: ผิดกฎหมายเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าส่งแบบโพยกวนเหมือนก่อนเนี่ย
2: ต่อไปก็เลยเราก็เลยมีข้อตกลงกับร้านโพยเนี่ยหรือโพยกวนว่าเอาล่ะแต่ละท่านเนี่ยเวลาส่งเนี่ยก็คือแต่ละห้างร้านเนี่ยก็มาทำเป็นหนึ่งห่อทำเป็นห่อแล้วก็มาซื้อตราไปรษณีย์ที่สำนักงานไปรษณีย์โดยที่สำนักงานไปรษณีย์เนื่องจากคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมีจำนวนมากคนจีนพ้นทะเลเนี่ยมีมากกว่าครึ่งของกรุงเทพนะฮ
1: ะ
2: ตามบันทึกของคนตะวันตกเนี่ยเพราะนั้นเวลาส่งเงินก็จะแออัดก็เลยแยกไปรษณีย์ต่างหากเป็นไปรษณีย์ที่8ที่ทำการไปรษณีย์ที่8อยู่ที่ถนนเยาวราช
1: ค่ะ
2: นะฮะปัจจุบันที่ตั้งเก่าเนี่ยก่อนสงครามโลกก็จะอยู่บริเวณแถวแถวกลางถนนเยาวราชตรงแถวจะมีร้านก๋วยจับร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้นะฮะบริเวณนั้นเนื่องจากว่าพอสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตรงจุดนี้โดนระเบิดก็เลยย้ายไปจุดอื่นนะปัจจุบันก็ไม่อยู่บนถนนเยาวราชแล้วนะก็จะมีไปรษณีย์ที่เก่าแก่ก็คือไปรษณีย์ป้อมปราบนะฮะ
1: อ๋อป้อมปราบสตูพายคืออยู่ใกล้ๆนั่นแหละเน
2: า
1: ะใกล้ๆเยาวราช
2: ก็ยังย้ายไปอยู่ใกล้ๆแยกราชวงศ
1: ์ค่ะ
2: ทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยก็เลยมีกฎระเบียบว่าเวลาส่งเงินเนี่ยก็คือรวบรวมเป็นห่ออย่างเช่นห่อหนึ่งอาจจะมีจดหมายโพยเนี่ย20ซอง30ซองหรือ100ซองไม่ให้เกิน100ซอง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ติดตาไปรษณียากรตามน้ำหนักเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2450เนี่ยประเทศจีนก็ไปเข้าระบบเนื่องจากยุคแรกเนี่ยประเทศจีนยังไม่เข้าระบบไปรษณีย์โลก
1: ค่ะ
2: ตอนหลังเนี่ยรัฐบาลแมนจูเนี่ยรัฐบาลราชงชิงเนี่ยก็ลงนามในสัตยาบันกับไปรษณีย์สากลเหมือนกันเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะได้เข้าระบบจริงๆมีที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยก็เข้าสู่ยุครัชกาลที่6แล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะนั้นอันเนี้ยก็ถือว่าการส่งเงินแบบถูกกฎหมายผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังประเทศต่างๆแต่ว่าการส่งเงินด้วยโพยกวนเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู
1: ่ค่ะ
2: หลังจากมีระบบประมาณ2449เป็นต้นมานะฮะระบบโพยกวนเนี่ยถือว่ายังมีอยู่แต่ไม่ถูกกฎหมายทีเดียวนะฮะก็คือโพยกวนเนี่ยทำหน้าที่เป็นแค่ผู้รวบรวมจดหมายโพยแล้วก็มาส่งกับที่ทำการไปรษณีย์แต่ต่อมาเนี่ยประมาณ2480เนี่ยทางการไทยก็มีระเบียบออกมาว่าร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องขึ้นทะเบียนด้วยหมายความว่าร้านที่ทำธุรกิจโพยเนี่ยเป็นร้านที่มันมีกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นมาก็จะมีว่าร้านเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้รับตัวแทนแลกเปลี่ยนแต่เป็นผู้รวบรวมเงินไปแลกเปลี่ยนที
1: ่
2: จุดที่อนุญาตกับรัฐบาลซึ่งอันเนี้ยก็จะมีระเบียบต่างๆซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นร้านโพยเนี่ยต่อมาก็เลยค่อยๆเลิกไปจนกระทั่งเมื่ออย่างจีนกับไทยเปิดสัมพันธ์กันใหม่เนี่ย2518หรือ19เนี่ยเราจะสังเกตว่าตั้งแต่2518เนี่ยมันเริ่มมีระบบธนาคารการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศเนี่ยทำให้ระบบโพยกวนเนี่ยก็ค่อยๆหมดความนิยมไป ประมาณมีน่าจะมีมาจนถึงประมาณ2520กว่าๆนะฮะ 26 27แต่ก็น้อยมากละ
1: มันค่อยๆลดลงลดลง
2: ค่อยๆหมดไปนะตามสภาพเศรษฐกิจการพัฒนาทางการติดต่อต่างๆ
1: เทคโนโลยีอะไรมันก็เข้ามาเหล่านี้เป็นต้น
2: อันนี้คือประวัติคร่าวๆนะฮ
1: ะ
2: สังเกตครับ
1: อาจารย์คะอย่างทางการไทยก็ได้จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์ที่8ขึ้นเป็นที่ทำการไปรษณีย์จีนอันนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะในสมัยนั้นที่มีการบริการ
2: จริงๆระบบการส่งเงินโพยกวนเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างคนจีนพ้นทะเลนะฮะกับบ้านเกิดนะฮะถ้าเทียบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็มันเหมือนจดหมายโพย1ฉบับเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเก็บวิถีชีวิตของผู้คนนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนจีนพ้นทะเลต่างๆเนี่ยทั้งความรู้สึกความยากลำบากสิ่งต่างๆที่เขาบันทึกลงไปเนี่ยมันสะท้อนชีวิตจิตใจของเขาทีเดียว จดหมายโพยเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งกันมากๆเนี่ยประมาณช่วงกลางปีกับต้นปีปลายปีเนี่ยก็คือก่อนตรุษจีน
1: อ๋อต้องเป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอยากรู้ว่าสบายดีไหมบางคนไม่ได้กราบส่งของมาให้
2: บางตามบันทึกเนี่ยบางช่วงเนี่ยจดหมายโพยวันหนึ่งเป็นหมื่นฉบับนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบจดหมายโพยเนี่ยจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยยังมีการอย่างเช่นว่าดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าอันเนี้ยบอกข่าวสิริมงคลอาจจะใช้จดหมายเป็นสีชมพู
1: ก็คือเป็นงาน
2: สีแดง
1: งานมงคลค
2: ่
1: ะ
2: ใช่เกิดแต่บางอันเนี่ยจดหมายโพยอย่างเช่นไปถึงผู้รับแล้วผู้รับประทับตากลับมาว่ารับแล้วแต่ประทับตาเป็นสีดำก็แสดงว่าเอ้าฝ่ายผู้รับเนี่ยอาจจะมีใคร
1: ไม่เป็นมงคล
2: ไม่อยู่แล้วเพราะนั้นแล้วก็ในบันทึกต่างๆเนี่ยบางทีก็มีเรื่องราวที่อาจจะจดหมายสั้นๆก็จริงแต่ก็มีเรื่องราวระบุในนั้นด้วยอย่างเช่นมีจดหมายหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่ฝากมาเนี่ยรีบเอาไปถ่ายตัวลูกสาว
1: ค่ะ
2: เขาอุตส่าห์ทำงานมาเนี่ยไปถ่ายตัวลูกสาวก่อน
1: เป็นด่วนเลยอาจารย์เขามีจะแบบด่วนไหมแบบด่วนกับไม่ด่วนไหมก็แบบเรา
2: ก็มีแต่จริงๆสมัยก่อนมันไม่สามารถด่วนมากได้
1: ใช่มันมีข้อจำกัด
2: เพราะเดินทางโดยเรือใช่ครับโดยทางโดยเรือแล้วก็บางทีเนี่ยจดหมายโพยบางครั้งเนี่ยไปไม่ถึงก็มีอย่างเช่นผู้ส่งอย่างในภาพยนตร์จะเห็นว่าผู้ส่งขี่จักรยานไปตกน้ำอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: จดหมายอาจจะไปไม่ถึงหรือไปแล้วไปไม่ครบไม่ครบจดหมายหายไปมีแต่รูปถ่ายอย่างเงี้ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันหลายสิบปีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจดหมายโพยเนี่ยหรือโพยของจดหมายโพยของคนพ้นทะเลเนี่ยมันสะท้อนสายใยความผูกพันอย่างน้อยในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำหน้าที่สื่อสารแล้วก็เชื่อมโยงจิตใจของคนไกลจากบ้านเกิดแล้วก็พ้นทะเลเป็นอย่างดีเลยนะอันนี้คือบทบาทและหน้าที่นะฮ
1: ะ
2: ในจีนก็เลยมีหลายจุดอย่างเช่นที่ซัวเถาหรือที่เซี่ยเหมินเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์โพยกวนหรือโพยจากพ้นทะเลให้เป็นความทรงบันทึกความทรงจำหรือมรดกความทรงจำของคนจีนอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงคนจีนกับบ้านเกิดนอกเหนือจากสมาคมตระกูลแซ
1: ่
2: หรือว่าสมาคมถิ่นกำเนิดหรือว่าบ้านเดิมอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นว่าสมาคมใต้จิ๋วสมาคม
1: ใช่เขามีสมาคม
2: ไหนหลังนั้นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งแต่จริงๆอ่ะสมาคมเหล่านี้เกิดจริงจังเนี่ยเมื่อหลังรัชกาลที่5เป็นต้นมาแต่ว่าการส่งเงินเหล่านี้มันมีมาก่อนสายใหญ่การส่งเงินเนี่ยแค่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยเงินก็ยังไปถึงได้น
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้สะท้อนถึงสังคมจีนยุคเก่าที่เขายึดมั่นในคำสอนของขงจื้อหรือว่าคำสัญญาต่างๆที่จะไม่โกงกันอะไรคืออย่างนี้ฮะเงินเนี่ยจะไม่ใส่ในซอง
1: เอาหรอคะ
2: ในซองจะเขียนเป็นโพยว่าพร้อมจดหมายนี้ฝากเงิน100บาท
1: ระบุจำนวนไป
2: แล้วไปถึงเนี่ยคนรับโพยเขาจะจดเป็นบัญชีพอไปถึงเขาก็จะบอกว่าบ้านนี้จะต้องจ่ายเงินให้บ้านนี้เท่าไหร่จ่ายเงินให้คนนี้เท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ส่วนเงินเขาก็จะรวบรวมไปกับทางบริษัทที่รับผิดชอบเขาก็จะรวบรวมไปเพื่อความปลอดภัยจะไม่ใส่ซองย่อยๆไม่อย่างนั้นจะสูญหายได้ง่าย
1: แต่ก็เคยได้ยินนะว่าในส่วนของผู้ส่งหนังสือบางคนไม่รู้หนังสือเนี่ยเจ้าของร้านหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่เขาก็เขียนให้ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์มันคล้ายกับเขียนแทน
2: เพราะฉะนั้นอย่างที่โพยกวนเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีหน้าที่นอกจากรับฝากเงินแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่รับเขียนจดหมายรับส่งจดหมายรับเขียนจดหมายแล้วก็อาจจะบางทีทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบางคนเนี่ยคนจีนบางคนใช้แรงงานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเขาก็ให้ส่งมาที่จุดเนี้ยเป็นหลักแล้วก็จุดเนี้ยก็จะคอยมารับจดหมายที่นี่หรือมาส่งจดหมายที่นี
1: ่
2: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีสินแสผู้รู้หนังสือคอยช่วยเขียนจดหมายบางครั้งลูกหลานเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้หรือว่าทางนู้นไม่เขียนมาเนี่ย คนจีนสมัยก่อนที่เป็นผู้ใช้แรงงานบางคนก็ไม่รู้หนังสือเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะคอยเขียนให้เขียนเป็นภาษาจีนนะในสมัยหลังก็ช่วยแปลหนังสือให้ด้วย
1: เพราะบางคนอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาด้วยซ้ำไปเนาะเวลาที่ออกไปแล้ว
2: เขาบอกว่าคนจีนพ้นทะเลเนี่ยไปร้อยคนเนี่ยได้กลับไม่ถึง10 คน
1: น้อยนะที่ได้กลับมานะคะอาจารย์
2: 100 คนเนี่ยได้กลับบ้านไม่ถึง10 คน
1: ก็มีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมาสื่อสารกันทางนี้อันนั้นคือในช่วงที่การเดินทางหรือแม้แต่ว่าในยุคที่ในระบบธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆยังไม่พัฒนาเขาก็จะใช้ช่องทางการส่งเงินกลับของชาวจีนพ้นทะเลไว้แบบ

0: เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นพอช่วงประมาณ 2,520 น่าจะก็น่าจะ
1: 2,520 ยังมีอยู่
0: น่าจะหมดละ
1: แต่ค่อยๆหมดค่อยๆหายไป
0: ค่อยๆหมดไปครับร้านโพยกวนก็เลิกกิจการไปเรื่อยๆอย่างช่วงที่เราเนี่ยไม่มีสัมพันธ์กับประเทศจีนอย่างจีน2,492จีนเป็นคอมมิวนิสต์จนถึง2,518เนี่ยช่วงนั้นเวลาเกือบ20ปีเนี่ยก็การส่งเงินนี้ก็ยากลำบากมากก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะต้องไปผ่านอันนั้นก็เหมือนกับว่าผ่านเอเย่นที่ฮ่องกง
1: ค่ะ
0: เพราะจีนเขาปิดประเทศเขาก็เปิดให้ติดต่อพ้นทะเลได้ทางฮ่องกงตอนสมัยนั้นเนี่ยก็เชื่อกันว่าเงินเนี่ยไปก็ต้องไปถึงกองกลางของหมู่บ้านเพราะเป็นระบบคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ได้ถึงมือหรืออาจจะถึงแต่ว่าถึงบางส่วนพอตอนจีนเริ่มเปิดประเทศยุคแรกๆเนี่ยก็มีการส่งกันส่วนหนึ่งก็จะนอกจากเงินแล้วจะเป็นพวกของใช้อย่างอาหารการกินของใช้ก็มีเสื้อผ้าทีวีจักรยานอะไรพวกนี้ก็มีครับอันนี้ก็เริ่มเป็นสมัยใหม่ละ
1: นะคะอาจารย์โพยกวนเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งความทรงจำโลก
0: ความทรงจำอ
1: ันนี้ลำดับต้นๆเลยนะอาจารย์ใช่ไหมคะสะท้อนอะไรได้บ้างคะลำดับต้นๆแบบน
0: ี้ก็สะท้อนความเรียกว่าคุณค่าของวิถีชีวิตในช่วงหนึ่งของคนจีนพ้นทะเลนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่มีความยากลำบากแล้วก็มีการเชื่อมโยงสายใยด้วยความรักความกตัญญูต่อครอบครัวต่อญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็แผ่นดินเกิดนะฮะ
1: ค่ะนอกจากโพยกวนนี่คือส่งถึงไทยก็คือถ้าต่างประเทศถ้าจีนไปประเทศไหนก็คล้ายกันใช่ไหมคะเขาก็จะส่งแบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะคล้ายคล้ายกัน
1: งั้นก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางประวัติศาสตร์นะเป็นความทรงจำร่วมของมนุษยชาติเลยนะอาจารย์เนาะสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต
0: ของครอบครัว
1: ครอบครัวว
0: ัฒนธรรมครอบครัวครับของคนเอเชียคนจีนคนทะเล
1: คนจีนเนี่ยเรารู้เลยเนาะคำว่าครอบครัวนะอาจารย์ดูเขาจะมีพิธีไหว้หรืออะไรเหล่านี้นะคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ในความสัมพันธ์นะคะของครอบครัวของคนจีนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: คร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราพูดคุยจบไปก็คืออาจารย์สิทธพงษ์จงสงวนนะคะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับเรื่องของโพยกวนเล่าตั้งแต่ย้อนกลับไปนะคะใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่เป็นกระแสโด่งดังในจีนเนี่ยโพยกวนในหลายๆครอบครัวของคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังมีนะคะเพราะคนจีนที่มาทำงานในไทยแล้วเขาไม่ได้กลับอย่างที่อาจารย์บอกว่ามา100บางทีกลับ10ใช่ไหมคะก็ในส่วนที่กลับไม่ได้ก็อาจจะตั้งรกรากอยู่ที่ไทยก็มีนะคะสะพานที่เชื่อมความรักความห่วงใยทำหน้าที่ได้ดีในขณะนั้นยุคนั้นคือโพยกวนนะคะในยุคที่ระยะทางยังเป็นกำแพงกั้นผู้คนในยุคที่ธนาคารยังไม่มีนะคะธนาคารยังไม่ได้พัฒนาเหล่านี้เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวบางทีคอเห็นหน้ากันด้วยอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารถึงกันในยุคปัจจุบันนี้นะคะอ่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ค่ะเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินมอบให้คุณ1รางวัลโดยคุณส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือคุณแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุวรรณีทองพูนนะคะจากจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวค่ะดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูก
5: ผมเตรียมตัวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ4 Suns ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
1: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
2: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านเพียงในการที่ว่าท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพยายามแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
1: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
3: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดหน้ารายงาน
0: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประ

0: คาถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุในสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษา

0: ซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจะส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU. สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาท ทางตอนกลางของเนปาล

0: ในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBSเป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56-44คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ ถิตสีโล
3: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่า ้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊ะคุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นะทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แหมไอ้เรานี่ก็ทำตัวเป็นซิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันอย่างไรพอมาถึงที่อมตะชลบุรีก็ปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไหมแล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้3เด้ง
1: อะสามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งละแล้วก็เด้งสองนี่ข้างๆก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลพื้นที่นี่ก็รวมแล้วนี่โอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ยทำไมนิคมเรามันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไมไอตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไปเห็นไหม
1: โอ้ใช่ใช่ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเด้มันไหลลงมาหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ข้างๆมาใช่ใช่
2: เออ
1: ใช่ของเราปกป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีตอดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเราเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ต่อเนื่องมาเป็นปฏิการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างเพราะว่าเนี้ยเราก็บอกอ้าวอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวดเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี้ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120 เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200มิลล่ะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยมันกลายเป็น400มิลล่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โอ้ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
2: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมุติไว้เนี่ยเป็น200มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ
2: ้เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงเราบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเออเรามันน่าจะไปได
1: ้
2: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่นี่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วกกะ200มิลงวดนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะ
1: เออ
2: ทำไป200แต่มันตกมา400วอซีเลียว
1: อะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน
1: เออ
2: นี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณวิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยและไอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่าหนึ่งเราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: เออสองนี่ไอเรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะเออไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยเออไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสินี
1: ่ต้องไปถึงที่เกิดเหตุเลยนะให้รู้ดำรู้แดงนี่นี่นี่นี
2: ่โอ้โหอมิตพุทธ
1: นี่มัน
2: อมิตพุทธ
1: นี่มันเหนือเข่านะเนี่ย
2: เอวอะไปทักเอวละ
1: เกือบเอวแล้วนะโอ
2: ้
1: เ
2: นี่ยไปที่โรงงานพวกนี้เขาเนี่ยเห็นไหมเราก็นึกไม่ถึงเนี่ยผมก็ไปที่โรงงานนี้มาไปที่โรงงานนี้เราก็ถึงเห็นโอ้ my god อะไรมันจะอย่างนี้เพราะว่าเราตั้งแต่ทำนิคมมาเนี่ยเราก็120มิลตอนนี้มันเล่นเข้ามาเกือบ400มิลเห็นไห
1: ม
2: ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราทำยังไงต่อล่ะเออเราก็ตอนนี้ก็มีประเด็นมีปัญหาคุณฤทธิ์ชัยไอ้ปัญหาของเราเนี่ยเราตอนนี้ถ้าเรามาดูเนื้อแท้ของปัญหาอันนี้เรามาดูภาพของตอนนี้ในนิคมของเรา
1: ครับ
2: ที่เรามีปัญหามันคือตัวนี้สิในนิคมเราทั้งหมดเนี่ยที่เรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามาดูเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดตรงนี้ตอนเนี้ยเวลานี้นี
1: ่
2: ก็คือพื้นที่ตัวนี้ไอ้พื้นที่ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเรามาดูว่าเอ๊ะเอ้านี่มันก็พื้นที่นิคมใช่ไหมทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่ตรงนี้ประมาณ20,000กว่าไร่นะเยอะ
1: เยอะ
2: นะก็ตอนนี้เรานี่เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยท่วมนะมันก็เคยท่วมเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่ในบริเวณพวกนี้แต่ตอนนี้มันเป็นสีเหลืองนี่สีเหลืองที่ท่วมหมดเลยเพราะทำไมเพราะมันมีน้ำมาจากอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทำให้บริเวณนี้นะตอนเนี้ยที่เป็นปัญหานะไอเราเป็นปัญหาก็ตามรูปเมื่อกี้นี่เนี่ยเห็นไหมแล้วภาพรูปเมื่อกี้นี้ก็โอ้เราก็เอาแหละตอนนี้ทำยังไงละวะตอนนี้ก็เนี่ยเราดูเห็นภาพจากตรงนี้เราจะเห็นเลยบอกว่าภาพตรงนี้นี่ทำให้เรานี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ที่เราทำไมเราท่วมนะท่วมจากตรงนี้นี่มันเท่ากับว่าเรามีระดับที่ท่วมอยู่เอาแหละคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นไหมคุณวิชัยเห็นไหมว่าระดับน้ำในแต่ละอันแต่ละอันที่ตัวที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
2: นะก็คือมันก็คือไอ้พื้นที่พวกนี้หมดเลย
1: เออ
2: เนี่ย พื้นที่พวกนี
1: ้
2: ที่ท่วมอ่ะเห็นไหมแล้วคราวนี้ท่วมพวกนี้นี่เราก็มาเนี่ยเรากะดูตอนนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ยาทุกทีนี่เราก็ไปมองนะว่าเออมันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เป็นปัญหาแล้วตอนนี้เรามาดูเส้นตรงนี้สนุกสนุกอยู
1: ่เออดู
2: ฤชัยดูที
1: ่ดู
2: เส้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่เราจะเห็นได้ว่าเออฝนมันตกเนี่ยตกมาแล้วมันก็ขึ้นมาอย่างนี
1: ้
2: ที่จริงมันก็ไม่สูงเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาโดไปสีแดงใช่ไหม
1: ใช่
2: ไอ้สีแดงนี่มันโดไปแบบไอ้นั่นมากตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้น้ำมันเนี่ยมันเริ่มดีแต่มันตอนนี้ฝนมันก็ตกมาอีกอ่ะตอนนี้เราก็กะอยู่นะตรงนี้คือตัวที่เราดูจากกราฟ
1: ครับ
2: เราคิดว่าภายในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้
2: เนี่ยสองวันเนี่ยไม่เกินอย่างเงี้ยมันควรจะลงแบบอย่างงี้ใช่ไหมคราวนี้วันเนี้ยไอ้ตรงนี้เรากะมันกะไ
1: ง
2: แต่ถ้าเกิดว่าไอ้เรากะกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วฝนมาเติมอีกอ่ะ
1: ถ้าฝนมาเติมยุ่งแล้ววันนี้ฝนก็เริ่มตกอีกแล้วนะ
2: ใช่ผมก็เลยแบบโอ้ยามินตพุทธเลยตอนนี้พวกนี้นี่ถ้าเขามาอย่างนี้นี่เราเนี่ยตอนนี้ที่มีประเด็นที่สูงที่สุดคือตัวนี
1: ้
2: นะอย่างอื่นนี่ลงไปข้างล่างหมดละอย่างอื่นลงข้างล่างเพราะเราเนี่ยเราคิดว่าเออจากที่มันก็ไม่น่าจะนั่นนะมันตัดไม่ลงไอ้ตรงนี้ตัดไม่ลง
1: ไม่ลง
2: เออเพราะน้ำมันมาเติมอยู่เติมจากเมื่อกี้เนี่ยที่มีทั้งหมด500กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะมันมาเติมตรงนี้ให้ที่จริงเราน่าจะทำไอ้พวกนี้ได้คราวนี้ก็มันก็มีประเด็นอยู่ลงมาว่าเอ๊ะตอนนี้ไอ้น้ำมาเติมอ่ะมันพวกนี้มันจะทำยังไงเอ่ยถ้าไอ้น้ำที่มันเติ
1: ม
2: ใช่ไหมตอนนี้ฝนมันก็ยังตกฝนมันตกในลักษณะที่แบบโหมันหนักเลยฮะเนี่ยตอนนี้นะฝนที่ตกกันเนี่ยคุณวิชัยดูสิว่าเราฝนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตกไปงี้อีกอ่ะแล้วมันไปตกอยู่ตอนเหนือของที่เรา
1: เออมันก็ไหลลงมาสิ
2: ใช่ไอ้นี่เนี่ยคุณวิชัยเห็นฝนตกอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเนี่ย
1: โอ้ใจฟอเลย
2: ผมเนี่ยผมนั่งรถไปเนี่ยเจออย่างเงี้ยนะ
1: อืม
2: และไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกไงว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือฝนตกที่มันอยู่นอกนิคมแล้วไอ้พวกนี้มันก็ไหลเข้าไปในนิคมซึ่งถ้าถามบอกเอ้าแล้วเราทำยังไงแน่นอนเราก็ต้องมาบริหารจัดการไอ้ตัวของที่เราจะต้องให้มันไหลผ่านไอ้ตรงนี้เราไปได้ยังไงใช่ไหมก็กลับมาไอ้ภาพเมื่อกี้ที่เราทีแรกที่เราดูก็คือภาพนี้อีกแหละไอ้ฝนที่เวลาตอนนี้มันตกเนี่ยมันก็ไปตกเอาไอ้ตรงบริเวณอย่างกับข้างเหนือข้างบนเราตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าที่อื่นเนี่ยที่ผมบอกว่าเราเป็นsecond อยุธยาก็คือพวกนี้ไงเห็นไหมตัวเลขเนี่ยนะพวกนี้ก็ไหลมาไอ้ที่ผมถ่ายรูปมาเนี่ยก็คือพวกเนี้ย
1: ใช
2: ่ฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยคำนึงถึงไอ้ตัวที่เราตั้งเป้าไว้อ้อปีนี้ระวังแผนนะมาบริหารน้ำอยู่เนี่ยเป็น400มิลไอ้200มิลขอโทษ
1: จากเดิม
2: เราเป้าหมาย
1: เอาไม่อยู่
2: จากเดิมนี่120จากที่เดิม120
1: เอาไม่อยู่120
2: แล้วขึ้นมาเป็น200มิลนะเราวางแผนไว้ว่าเออเนี่ย200มิลเราก็ดูแลได้แต่มันมาตก400มิลเออเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะให้กันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงเอ่ยผมที่เมื่อกี้เข้าไปดูเนี่ยนะก็ไปเอานั่งรถนะรถแบบรถทหารเลยนะเข้าไปแล้วสิ่งที่เจอก็คือเรื่องของว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดอีกด้วยการสมมุติแล้วก็ด้วยการที่จะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เอามาวางแผน แล้วไอ้วางแผนนี่เราก็จะทำยังไงจ้างเขามาก่อสร้าง
1: ก่อสร้างเลยนะ
2: ก่อสร้างเลยเพราะว่าอย่างกับบริษัทจีนอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นท็อป3เลยนะเบอร์เนี่ยท็อป3ไม่เกิน3อ่ะอยู่ระหว่าง1ถึง3บริษัทเนี่ยก็จะให้เขามาช่วยว่าเอาบริษัทที่เก่งเนี่ยมาช่วยวางแผนแล้วรวมกับบริษัทญี่ปุ่นนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เมื่อกี้ที่คุยวางแผนร่วมกันพอวางแผนร่วมกันแล้วเราก็จะมีเวลานะไอ้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราอยากแค่มาวางแผนให้จบภายในนะเดือนหน้ากลางเดือน
1: โอ้เหรอเดือนครึ่ง
2: เรากะว่าเดือนครึ่งเนี่ยเราต้องรีบวางแผนเลยว่าเอ๊ะถ้าเรา800มิลเราจะทำยังไงวันนี้ไม่คิดละไอ้200 400ไม่เอาละ
1: เล็กไปละเล็กไปละ100ไปละต้องเยอะต้องเอาเผื่อไว้ถึง100ปีเลยนะจากนี้ไป
2: ไม่ถึง100ปีไปเดี๋ยวเจ๊งอ่ะไม่มีตังค์ คือผมว่าวันนี้ตั้งอยู่ที่800แล้วเอาพวกนี้มาแล้วตอนนี้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็กะว่าก ลางเดือนหน้ามันจะต้องเห็นภาพเพราะกลางเดือนหน้าเห็นภาพเห็นอะไรตัดเค้กกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดือนธันวาลงมือเดือนธันวาลงมือนี่เราก็ต้องมาทำใหม่ที่จริงเนี่ยผมมีอ่างมีบ่อเก็บน้ำนะที่อยู่ในอมตะเนี่ยตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรเราก็คิดว่าเหลือเฟือละ
1: เคยคิดว่าเหลือเฟือ
2: ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น100ล้านลูกบาทเมตร
1: โอ้โห
2: ฉะนั้นผมก็จะขุดบ่อเพิ่มอีก2บ่อรวมกันแล้วให้ประมาณสัก100ล้านยกตัวอย่างไอ้อันนี้ก็ทำที่จริงเนี่ยผมทำบ่อที่2ไปแล้วตอนนี้บ่อที่2นี่ก็ทำไปได้ก็เป้าหมายก็คือ20ล้านถึง25ล้านฉะนั้นบ่อเราก็จะต้องสร้างอีก2บ
1: ่อ
2: แล้วรวมกับบ่อเก่าแล้วมันก็จะได้ประมาณ100ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะต้องมาขยายคลองจะต้องมาทำไอ้พวกฝายพวกอะไรต่ออะไรวันนี้ผมเอาเอ็กซ์เปิร์ตเนี่ยแหละอยู่บนรูปอันเนี้ยว
1: ัน
2: นี้ต้องลงทุน
1: ประเทศนี่นะ
2: ใช่
1: เดือนด้วยเนี่ยนะมาแล้วก็เร็วเดือนครึ่งต้องเสร็จแล้วก่อสร้างใช้เวลาประมาณ
2: ก็พยายามที่จะทำไอ้พวกคลองพวกตัวระบายน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้จบเนี่ยประมาณสักกลางหน้าฝนน่ะอย่างช้าก็คือตีว่าประมาณเดือน8
1: เดือน8ของปีหน้าคือ
2: ปีหน้าสิงหาเนี่ย
1: ก่อนหน้าฝน
2: ใช่ใช่ใช่สิงหาต้องทำให้จบวันนี้ต้องทำให้จบเท่าที่จะทำได
1: ้
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูละเราก็ต้องมาขอความร่วมมือนะจากทางภาครัฐซึ่งผมก็มีตอนนี้ก็เตรียมเขียนจดหมายนะวันนี้ก็ทำอะไรเสร็จแล้วจดหมายนี่ก็จะขอนะการสนับสนุนจากท่านนายกหนูว่าทางด้านพวกสาธารณะพวกทางที่เราสามารถจะเอาไปใช้ในการระบายน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องขอการสนับสนุนนะฮะก็อันนี้เราจะทำใช่ใช่
1: ระบายน้ำที่มีอยู่ในแถบนั้นแต่ว่าคุณวิกรมต้องมองปริมณฑลของอมตะซิตี้ด้วยไม่ใช่เหรอเพราะว่า
2: อันนี้มันอย่างนี้ใช่ใช่เชิญคือเราก็จะทำไอ้ตัวนี้เราจัดการตัวเราก่อนแต่ทำควบคู่กันไปกับชาวบ้าน
1: เออใช
2: ่ชาวบ้านเนี่ยเราจะไปมองข้ามไม่ได้
1: ใช
2: ่เออวันนี้เราก็เอามองไปเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ผมมีภาพอยู่ตรงนั้นแหละว่าเอ้ยเราตอนนี้ไม่ได้ละเราวันนี้ต้องเอาของเนี่ยที่เราจะต้องเอาไอ้สิ่งที่เอามาพอภาพรวมภาพรวมของภาพตรงนี้นี่สำคัญมาก
1: ใช่
2: คือเราเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเรามองตัวนี้ปั๊บเราก็จะต้องมองตรงนี้นะรวมเข้าไปนะในตัวของที่เรามีนะว่าเอ้ยเราต้องอันนี้เป็นที่เป็นเราใช่ไหม
1: ใช่
2: อันนี้เราแต่ตรงนี้ล่ะนะบริเวณเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ย
1: ตรงเนี้ย
2: แต่ไม่ใช่เราไปตรงนี้อย่างเดียวใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นเราก็ต้องไปมองคุมพวกนี้เข้าไปคุมพวกนี้เข้าไปไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันวันนี้เราจะศึกษาตรงนี้ ป็นตัว A ตัวเนี้ยตัว B เห็นไห
1: ม
2: ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัว A กับตัว B เนี่ยจะต้องทำคู่กันไปเราจะไปบอกว่าฉันจะทำตัว A อย่างเดียวเอ้ยพับไอ้เนี่ยฉันจะกันบ้านฉันนะ
1: ไม่ได้
2: ใช่น้ำมันก็มาจากตรงนี้ก็ใช
1: ่
2: นะเราก็กันของเราแต่มันก็ยังมีน้ำที่อื่นที่มาแล้วก็ไปส่งผลกระทบให้กับคนข้างบ้านเราอีก
1: ไม่ได้แล้วจะเป็นเกาะไม่ได้น้ำเข้าเกาะน้ำเราเป็นเกาะเฉยไม่ได้
2: ฉะนั้นตัว A กับตัว B นี่ต้องวางแผนคู่กันไป
1: อ
2: ันนี้ไอ้คู่กันไปเนี่ยเราจะทำยังไงก็จะต้องมาขอนะเริ่มการใช้พื้นที่ต่างๆให้มันขยายให้กว้างขึ้นทำให้ลึกขึ้นทำให้ตรงขึ้นคลองมันก็ย้อยก็เยอะอะไรทำให้ตรงขึ้นนะฮะ

0: วันนี้เราต้องรีบทำแล้วก็วันนี้ก็ไม่ปักตะเคิงตะไคร้และไม่ปักอะไรทั้งนั้นแหละเราก็คิดว่าวันนี้เราพยายามที่จะไปทำอะไรเผื่อให้มากที่สุดวันนี้เราจะไปบ่อยใครอย่าไปบอกใครอย่าไปโทษดวงชะตาหรืออะไรต่ออะไรไม่มีไม่ได้
1: ไม่ได้
0: วันนี้ก็เลยผมก็แหมก็มีความรู้สึกแหมไอ้เราก็เพิ่งไปคุยโม้มา2รายการแล้วไปคุยกับทั้งประธานที่ปรึกษา เราก็คุยกันถ้าโอ้โหดีนะตอนเหนือนี่ต้องมีเขื่อนนะแล้วก็น้ำลงมานี่ต้องเป็นก้างปลานะไอ้ก้างปลานี่ต้องให้มันตั้งฉากกับตัวแม่น้ำแล้วให้มันไกลออกไปแล้วไปมีตัวทำไมแก้มลิงแก้มช้างอะไรอยู่จำแถบนั้นเพื่อกระจายน้ำที่ไหนได้ยังไม่ทันอีแรงจะกินน้ำเลยมาลงที่บ้านเรา
1: แล้วตัวรถกาญจนบุรีเป็นไงเช็คไปแล้วเมืองการ
0: โอ้โหก็มันไปตักหลักไปตกหลังเขื่อนเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: โอ้มันใหญ่ก็แต่เขาจะระบายน้ำได้เร็วเพราะว่าเขาที่เมืองการนี่ก็มันทำไอ้พวกทางด้านเกี่ยวกับการระบายน้ำเข้าไปสู่ตามคูของหนองบึงอะไรอย่างนี้ก
1: ็
0: ถือว่าเขาก็จะทำได้ดีเพราะว่ามันมีคลองไงคลองก้านปลาพวกนั้นเนี่ยที่ระบายอันนั้นก็จะเร็วไปเร็วแล้วเขื่อนที่เมืองการตรงนั้นเขาก็ลดการระบายลงมาผมก็เชื่อว่ามันจะไม่มาผสมกับที่ตกที่ท้ายเขื่
1: อ
0: นแล้วผมว่าเมืองการเนี่ยมันจะไม่แช่
1: ไม่แช่นะ
0: ไม่แช่เพราะว่าอย่างกับแม่น้ำแม่กองนี่ก็ถือว่าเขามีขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็ไม่เคยเลยนะผมนี่ตั้งแต่สร้างเขื่อนมาเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้ง
1: ใช่
0: ที่มีน้ำท่วมเมืองการ
1: ก็บอกว่า
0: เราดูสิทั้งหมด60กว่าปีใช่ไหมคุณวิชัย
1: 60กว่าปีใช่
0: เออน้ำไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมก็เลยเป็น black swan คือหงส์ดำหงส์ปกติสีขาวแต่ว่ามันจะนานทีจะมีหงส์สีดำโผล่มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึงฉะนั้นคุณวิกรมทำถูกแล้วล่ะที่จะต้องวางแผนเผื่อสถานการณ์ให้เซฟที่สุดสำหรับคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่นี้คือธุรกิจเขาเนี่ยก็หยุดชั่วคราวแล้วก็จะฟื้นกลับมาก่อนสิงหาเดือนหน้าเขามีแผน business continuity plan ยังไง
0: เขาจะต้องฟื้นภายในไม่กี่วันนี้เพราะว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันแห้งข้อหนึ่งนะแล้วเราก็ต้องมาทำไอ้ตัวระบายน้ำใหม
1: ่
0: ตอนนี้เอาชั่วคราวก่อนแล้วก็ต้องออกแบบให้จบภายในกลางเดือนหน้า
1: เดือนหน้าเลยนะ
0: เออ45วันเนี่ยแหละให้จบแล้วก็ลงมือทำให้ได้นะให้เสร็จภายในสิงหาไอเนี้ยคือหลักการของเราแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อไปจนกระทั่งเราเห็นว่าไอ้800มิลเนี่ยเรามั่นใจแล้วเราไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาแบบทุกวันนี้ยังไงต้องเราหาลู่ทางที่จะมาทำให้มันเกิดความมั่นคง
1: yeah.
0: นะในเรื่องของน้ำของ yeah. ประเทศเราขอบ yeah. คุณมากครับ
1: พี่ยุ
0: นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ฟื้นเร็วๆครับฟื้นเร็วๆ
0: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
8: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่งณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โ โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ครับจ้ะด้วย
1: อาบายาเฮลสปัตติกรึมทุยสำเบียงลูค่ายจะเฮิดปิ้วปิ้วฮิว
2: ภาษาโคราชแล้วก็สวัสดีครับก็เมื่อวานนางหมูคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็ได้เห็นในเฟซในคนโพสต์ขึ้นมาว่านาเขาเล่นกีตาร์ได้แล้วจากที่เคยที่จับกีตาร์ไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันบังคับไม่ได้เนื่องจากเรื่องของสโตรกแล้วก็ร่างกายต่างๆที่กว่าจะฟื้นตัวการผ่าตัดมะเร็งลำไส้แล้วก็มาถึงเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆของการจับกีตงกีตาร์นี่มันไม่ได้ก็เห็นมีเพลงโคราชขับสายกันแล้วก็นาเขาพยายามเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นได้ด้วยแล้วก็นำเสนอได้ด้วยเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าจะเปิดเพลงแต่ว่าหาไม่เจอสำหรับโคราชขับสายกันก็เลยเลือกเพลงโคราชมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิโยรุ่งสมัยนะครับและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆของบทเพลงเพื่อชีวิตมาฝากกันตอนนี้ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วทุกหัวและแหงเลยนะฮะกำลังดูว่าที่เพชรบุรีเขาบอกว่าก็เห็นว่าตก8ชั่วโมงจริงป่ะครับที่ต้องเช็คข่าวดีๆเดี๋ยวดีข่าวไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวโดนเป็นข่าวลวงขึ้นมาอีกแต่เห็นภาพว่าเมืองกาญมีสถานการณ์น้ำด้วยนะฮะก็ฝนถล่มนะครับก็มีอีกหลายๆพื้นที่ก็ค่อยๆค่อยๆดูกันไปแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำที่เส้นทางท่วมหนักๆแล้วก็รถไปกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องแจ้งกันแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารกันให้มากๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับในคืนวันอาทิตย์นะฮะเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452 0816346452นะครับกับเรื่องราวของเพลงที่ยังอยู่ในช่วงการระลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีของเดือนตุลานะครับขึ้นโดยโคราชก็พูดถึงแมวก็แน่นอนฮะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เห็นแล้วก็ต้องเวลาน้ำท่วมเนี่ยคนเอาตัวรอดแต่เขาก็จะแบกเข้าไปไม่ไหวบางทีต้องทิ้งเขาไว้หรือว่าปล่อยเข้าไปอยู่ตามยถากรรมตามพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็ต้องหาที่สูงหาที่ที่ต้องให้รอดปลอดภัยไม่ว่าจะขึ้นไปบนหลังคาต้นไม้อะไรต่างๆแต่ถ้าสุนัขก็ต้องว่ายลอยคอกันไปนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะฮะวันนี้ไปทำฟันที่ร้านหมอฟันก็เห็นเจ้าหมาตัวใหญ่ๆเขามาทิ้งไว้ที่หน้าร้านเป็นพันแบบเหมือนพันหมาใหญ่นะฮะแล้วก็คงน่าจะเป็นผสมแต่ว่าดูลักษณะดีเวลานั่งก็จะไขว้ขาไว้ด้วยนี่นะฮะก็แสดงว่าเคยต้องอยู่ในบ้านที่พอจะมีอันจะกินแล้วก็มาถูกทิ้งเอาไว้สองสามตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นแล้วก็ว่าสงสารเขานะฮะแต่เขาก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์ที่ได้เมตตาต่อเขาก็คือบรรดาพวกพี่น้องที่ขับรถรับส่งของก็จะมาจอดรอเวลาที่จะต้องบรรทุกของนะฮะตรงนั้นเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็ร้านหมอนี่จะอยู่ท้ายสุดในข้างในสุดแล้วก็เขาก็แบบดูแล้วเหมือนกับว่าที่จะปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาแล้วก็มีมิตรที่เป็นคนเนี่ยคอยช่วยดูแลเขาอันนี้นะครับก็เลี้ยงไม่ได้แล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้นี่ก็นี่แหละนะฮะคิดถึงสงสารบรรดาน้องหมาน้องแมวทั้งหลายที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกับที่เราประสบอยู่นะฮะหลายคนก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องออกมาอยู่ตามถนนมาอยู่ตรงเต็นท์ที่เขาเช่ากันไว้บ้างหรือว่ามาขออาศัย ที่ทางหน่วยงานราชการได้ทำเอาไว้เป็นเพิงหรือว่าห้องน้ำชั่วคราวนะฮะแต่ก็ทิ้งไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงต่างๆก็คงจะเป็นห่วงแล้วก็ต้องพายเรือเข้าไปดูกันด้วยอันนี้เป็นต้นเดี๋ยวไปคอยให้อาหารก็เป็นห่วงนะฮะก็คิดถึงเขาคิดถึงเรานะครับเหมือนกับคนที่เราก็เลี้ยงเขาไว้อยู่4ตัวที่ตอนนี้ก็ดูแลเมื่อวานพาไปอาบน้ำตัดขนมาแล้วนะครับสวัสดีครับ

แม้สมาชิกของฟ้าสางจะล่วงลับไปหลายท่านแล้วนะครับอย่างเช่นอาจารย์ประจนคนที่เล่นพินเนี่ยแหละครับก็ฝีไม้ลายมือพินแสนสายก็ทราบว่าก็ยังทำงานอยู่นะฮะนักพุทธิพันธ์พุทธลาภของวงฟ้าสางก็ยังบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะรวบรวมในสิ่งที่เพื่อนในวงของฟ้าสางได้เคยมอบไว้ให้ว่าจะให้ผลงานนั้นตกเป็นสมบัติของแผ่นดินนะฮะก็จะได้ทำตามเจตนารมณ์ต่างๆเอาไว้สำหรับคนที่ยังได้มีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าทุกคนก็70กันกว่าแล้วสำหรับหนุ่มสาวในยุค50ปีที่แล้วของเหตุการณ์เดือนตุลาเราเลือกนำมาฝากกันนะฮะเสียงพินจากณวงต่อด้วยพินของอาจารย์ประจนวงฟ้าสางเดินทางกันไปนะครับในช่วงเวลาที่หลายคนก็อยู่ในสภาวะน้ำท่วมในสักครู่นี้ที่ปทุมธานีก็โทรมานะครับ0816346452ก็พูดถึงสัตว์เลี้ยงสุนัขเนี่ยครับบอกว่าเวลาที่เจ้าของก็เวลาออกจากบ้านหรือว่านั่งเรือหรือนั่งรถไปเขาก็ว่ายน้ำตามนะครับเพราะว่าเขาก็มีเราเนี่ยแหละถ้าเป็นสิ่งที่เขาถือว่าต้องฝากชีวิตเอาไว้นะฮะฉะนั้นก็แน่นอนเราก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะครับแต่ว่าในสภาวะอย่างนี้ทุกคนก็ลำบากกันอยู่ในขณะที่น้ำเข้ามานะฮะอย่างเช่นที่เมืองการเช่นที่เพชรบุรีอย่างนี้เป็นต้นฝนตกกันมามากๆหลายชั่วโมงน้ำเข้ามาในพื้นที่ทางถนนต่างๆก็เส้นทางสัญจรก็คอยตรวจสอบกันดูนะครับเดินทางกันในคืนวันนี้นะครับกับช่วงเวลาของทนดนตรีของพี่ยศรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมดีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับM81 ขาเข้าเมืองการหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงหนองขาวท่าม่วงการรถเต็กควรเลี่ยงเส้นทางนี้ครับจากเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะฮะทางลง M81 นะครับขาเข้าเมืองการครับรถเล็กก็ควรเลี่ยงอันนี้พยายามดูเข้าไปในที่เพจอะไรต่างๆที่เขารายงานเข้ามานะครับอะไรก็บอกกล่าวก็ได้แจ้งกันได้ก็จะได้แจ้งกันไปนะครับในเวลาที่หลายท่านก็เดินทางอยู่ในขณะนี้หรือบางท่านก็เดินทางไม่ได้สำหรับน้ำที่ล้อมรอบมาในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนในเขตบ้านเรือนของตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องทั้งไฟฟ้านะฮะเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกับเพลงที่เลือกนำฝากกันนะครับตาดีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 PM เขาเดินทางมาถึงแล้วนะครับน้ำฝนฝนมาแล้วนะครับที่หนองแขมอันนี้มาจากเพชรบุรีหรือกาญจนบุรีไม่ทราบได้แต่ที่แน่คือมาแล้วตกแล้วที่บ้านที่หนองแขมหันษาในซอยหมู่บ้านหันษาซอยเพชรเกษม79ฐานที่มั่นของถนนดนตรีนี่แหละครับก็เริ่มแล้วนะฮะทางฝั่งทางหลักฝั่งนี้ก็ยังไงก็ทั่วท่วนทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าตกหนักๆนานๆเราก็ต้องเตรียมขนย้ายรถลากันนะฮะเพราะว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์ในจังหวัดนะฮะที่ผ่านบ้านราชบุรีบ้านโป่งอะไรเนี่ยนะครับโพธารามแถวพื้นที่10อำเภอนะฮะให้เฝ้าระวัดระวังเรื่องพื้นที่ริมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองต่างๆด้วยมีผู้ฟังบอกได้ยินเสียงแล้วดีใจนึกว่าไม่ได้จัดใช่ไหมครับแต่อาทิตย์ที่แล้วอ๋อที่สาวน้อยบ้านบ่อไร่ครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโทรมาขอเพลงของปูด้วยนะฮะถ่ายเธอขึ้นมาก็บอกอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังบอกว่าไม่ได้จัดเลยครับอาทิตย์ที่แล้วผมไปพังงาฮะผมจำได้ละผมไปเป็นพิธีกรพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จังหวัดฝั่งพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาแล้วผมก็ให้คุณป๋องผมลืมด้วยละพอดียุ่งกับกิจกรรมอยู่กับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พอดีก็ลืมรายการไปเลยนะฮะมาดึกได้ทีจะสามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะเขาก็เปิดเทปแล้วพอดีคุณเมฆขันแก้วก็ส่งมาให้อย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือเทปบันทึกถนนดนตรีไลฟ์ของมาริโอน่านะฮะที่บันทึกไว้ก็มันนำมาออกอากาศอย่างชุกระหุกมาต้องขออภัยคุณป๋องนะฮะคุณป๋องสุภเลิศทำได้ดีด้วยเพราะว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้บอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับพอดีผมกำลังยุ่งอยู่ก็ได้นำเสนอไปก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ไข่ด้วยสำหรับตำหนับ

รางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเหมาะสมอย่างยิ่งครับเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าเน็ตจะล่มหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังได้อยู่ก็ทำหน้าที่กันไปก่อนแล้วกันนะครับคอยประคองประคองกันไปจนถึงเที่ยงคืนกันแล้วกันนะฮะสำหรับถนนดนตรีอีก2ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้ครับในช่วงฝนตกก็เพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะนับปั้นครับ

ช่วงท้ายนะฮะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาจากอาจารย์โคราชเดี๋ยวเพิ่งวางสายนะครับเพลงของวงสองวัยนะฮะพอดีเมื่อวานที่จัดงานเกษียณโดยศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านก็คือนางากับอาจารย์ธนิตแล้วก็บรรดานานาคนเดือนตุลาทั้งหลายที่มาจัดงานให้นี่นะครับนายีต้นกาพอดีมีลูกชายของนวีวีรศักดิ์โคกันทินเนี่ยนะครับที่ทำงานเพลงสองวัยเนี่ยมาร่วมงานด้วยก็เลยนึกถึงวันคืนที่เมื่อสมัยที่น้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกๆเขายังเล็กๆกันอยู่เนี่ยและถนนรถไฟก็ได้เดินทางร่วมกันแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความผูกพันอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพลงที่น้าเขาเคยได้เล่าบอกเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตรงไหนอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะเพลงที่เกิดขึ้นในเขตป่าเขาที่เป็นชาติพันธุ์ของเด็กๆนะฮะเด็กก็คือเด็กไม่ว่าจะเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในเขาเด็กชายมงชายขอบเด็กชนเผ่าอะไรต่างๆก็คือเด็กแล้วก็อย่างได้สร้างงานที่ทำให้เด็กๆนั้นกลับได้มีเพลงของเขาเช่นเพลงสองวัยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงแรกกับคนที่เปียกฝนนะครับนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางที่มาร่วมงานด้วยขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับ

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
7: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสี่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจ จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
6: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

พลงของครุสันสมพงษ์หมื่นจิตครูที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อุ้มผางแล้วก็เดินทางจากอุ้มผางมาสู่เมืองเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าไปกลับเหมือนอยู่ปากซอยบ้านว่าแกเดินทางขึ้นลงอย่างเป็นประจำเป็นบ่อยมากต่อแต่ละอาทิตย์แต่ตอนช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็จะแวะมาหาถนนดนตรีอยู่เรื่อยทุกเกือบทุกอาทิตย์เลยแล้วก็แกต้องมาหาลูกสาวที่แถวสมุทรปราการคงจะเป็นบ้านญาติบ้านน้าหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่อยู่ในเสียงเพลงภาพของหนูเนี่ยที่คุณโบกี้นัทชัยบีเคขอมาจากชลบุรีทาง Google Form เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ดูแลกิจการของซันพับหรือว่าบ้านครูซันเอาไว้ที่อุ้มผางแล้วก็ผ่านอุปสรรคปัญหาเหน็ดเหนื่อยการทำงานทั้งเรื่องของร้านเรื่องของการประกอบธุรกิจการหาอยู่หากินหรือว่าการประกอบอาชีพเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็ทั้งบางทีก็บอกว่าเขียนไว้ในเพจว่าท้อบ้างจะไม่ไหวบ้างเราก็คอยจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดีใจที่อาจารย์ไข่มาริโอน่ากำลังจะนำเพลงของครูซันมาร้องในหลายๆเพลงก็ได้ติดต่อไปผมช่วยประสานงานไปให้กับน้องกิฟต์และน้องฮาร์ปลูกสาวของครูซันทั้งสองคนนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพี่ดรุ่งสมัยและคุณสุริโสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formแล้วก็ทางในลายของทนดนตรีแล้วก็ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452สักครู่นี้จะโครราดบอกอย่าเพิ่งรำคาญนะไม่รำคาญหรอกครับก็บางทีคือที่บางทีไม่ได้รับสายหรือว่าพูดได้ได้นิดหน่อยไม่มากเนี่ยเพราะว่าจะต้องเขียนเพลงหรือว่าพิมพ์เพลงเข้าไปให้ทางด้านช่างเทคนิคคือคุณสวิตเขาได้ทราบนะครับก่อนล่วงหน้าผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเพลงมันไม่ต่อเนื่องแล้วสะดุดติดขัดเพราะว่าเราพิมพ์ไม่ทันเนื่องจากมุดรับโทรศัพท์แล้วบางทีพอเปิดไมค์พูดเราก็ต้องค้างโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นมาสักครู่นี้ค้างพูดคุยไว้ก็บอกว่าเล่าให้ฟังถึงอาการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เรื่องของอายุนะฮะเราอย่าไปคิดถึงตัวเลขมาเลยครับนะฮะเราก็ทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีเด่นให้ดีๆให้มากให้แข็งแรงมากๆออกกำลังนะครับผมก็เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่รู้มือมันเริ่มชาชามันชาเหมือนตอนสมัยที่ไปผ่าตัดเรื่องของกระดูกคอเสื่อมก่อนที่กระดูกคอเสื่อมตอนนี้กลับมันมาชาแป๊บๆที่ปลายประสาทไม่รู้มันเป็นเพราะเรื่องของหลังกระดูกหลังด้วยป่ะเพราะว่ากระดูกหลังยังมีอาการเรื่องหมอนรองกระดูกปิ้นอยู่นะฮะยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าผ่าที่คอแล้วไม่อยากจะผ่าหลังอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนคนเหล็กใส่เหล็กไว้เต็มทั้งตัวนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีจากภาพของครูสันก็ต่อเนื่องแบบคันทรีตะวันตก

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็สำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

สี่ทุ่มครึ่งนะฮะช่วงเวลาของทดนตรีในชั่วโมงที่สองก็เดินทางกันมาถึงครึ่งชั่วโมงที่สองแล้วก็แบบคันทรีคันทรีกันไปสามเพลงบรรยากาศของฝนฟ้ากระหน่ำลงมาที่ช่วงตั้งแต่เพชรบุรีเมืองกาญนี่นะครับหลังจากนี้คงจะเตรียมเข้าหนาวแน่เพราะว่าตอนนี้มือผมแตกหมดเลยเพราะว่ากวาดบ้านทุกวันเนื่องจากตอนนี้เกษียณแล้วก็เลยได้มีเวลาอยู่กับบ้านนะฮะมากขึ้นแต่ก็ไปไหนตลอดนะฮะไปโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เดี๋ยววันที่14วันพุธก็จะไปชลบุรีตรวจเยี่ยมครอบครัวปฐมโดยท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พลเอกสุยุทธจุลานนท์ก็จะไปตรวจเยี่ยมตอนนี้ท่านไปตรวจเยี่ยมที่พังงากระบี่ภูเก็ตมาในวันนี้ด้วยนะครับท่านก็เดินทางเยอะมากเลยผมก็เลยมีเวลากวาดใบไม้เยอะเพราะว่าร่วงเยอะมากก็ถ้าใบไม้ร่วงเนี่ยอย่างมากเนี่ยก็เตรียมเลยว่าเขาจะผลัดใบแล้วก็จะเข้าสู่หลังจากฝนเนี่ยก็จะเข้าสู่หนาวแน่นอนนะฮะซึ่งหน้าหนาวนี้จะไปกันหลายที่ทีเดียวครับทั้งขึ้นไปเส้นทางน่านนะฮะจะไล่ตั้งแต่เดือนต้นเดือนนี่นะครับต้นเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ไปวันพุธนี่ไปชลบุรีแล้วก็วันเสาร์ไปเขาใหญ่นะครับค่ายสิ่งแวดล้อมของเยาวชนสันใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ที่เขาใหญ่นะครับท่านพลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ก็จะไปเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายให้เยาวชนได้ฟังกันด้วยถึงเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเยาวชนที่จะได้มานะฮะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ในโครงการในรุ่นที่47แล้วนะครับก็จะไปที่เขาใหญ่วันที่17นะฮะจากเขาใหญ่ก็จะไปพังงาต่อทิศหน้า22นะฮะพิธีปิดโครงการทางพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่จังหวัดพังงาจาก22 23กลับมาแล้วไปพิธีปิดที่อปปช.ปทุมนะครับก็จากนั้นก็เตรียมเดินทางช่วงต้นเดือนพฤศจิกาขึ้นเหนือน่าจะไปทางที่เชียงใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็ช่วงไปกลางเดือนนี้น่าจะมีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตที่เมืองกาญที่เขาขอตัวไว้ตอนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะฮะว่าวันที่14พฤศจิกายนรู้สึกจะมโหฬารลีเจนต์นะฮะเป็นพิธีกรในที่เมืองกาญนั้นก็ขึ้นน่านนะฮะในช่วงขึ้นนั่นก่อนขึ้นเชียงใหม่ก่อนไปแม่วางก่อนนะฮะแล้วก็จะแม่วางเสร็จก็อีกอาทิตย์เดียวก็ไปที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยจะมีงานซึ่งครับซึ่งนายีต้นกล้าแล้วก็จันทนาฟองทะเลเนี่ยนะครับแล้วก็บรรดานางงาทั้งหลายนะฮะนางงาสุรชัยจันทิมาธรที่จะไปเดินทางเส้นทางของทางที่เคยผ่านเส้นทางที่อยู่ในป่านะฮะเพราะว่ามีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ก็จากเรื่องของหนังสือเล่มนี้ที่ทางนายีต้นกล้าได้มอบมาให้นะฮะก็คือสหายหมายเลข3นะครับแล้วนางงาก็แต่งเพลงบินไว้ให้ด้วยนะฮะให้กับสหายบินคนลั่วเขต4ภูพยัคฆ์มาเป็นรองผบ.หมวดกอง10244นะฮะถูกยิงเสียชีวิตที่บริเวณห้วยสะแตงอันจุ2เก่าใกล้บ้านยอดดอยวัฒนาในยุทธการห้วยหลักลายเมื่อปี2123เนื่องจากนำกำลังไปยิงก่อกวนฐานทานข้าศึกแถวกิโลเมตร55เมื่อเสร็จภารกิจและถอนกำลังเพื่อให้สหายส่วนใหญ่ถอยออกจากแนวรบโดยปลอดภัยบินในฐานะหัวหน้าหน่วยถอยไปอีกทางหนึ่งแล้วยิงปืนเพื่อลวงทิศทางการถอยจึงถูกข้าศึกระดมยิงเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิตสหายไม่สามารถนำศพกลับมาได้ขณะเสียชีวิตบินอายุราว25ถึง26ปีแล้วก็สายบรรดานางงามสุรชัย
จันทิมาธรได้แต่งเพลงบินเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยไว้ด้วยนะครับก็สหายหมายเลข3หนังสือเล่มนี้ผมได้มาแล้วก็จะนั่งอ่านในช่วงที่เกษียณราชการนี่แหละครับแต่เพลงที่คุณผู้ฟังขอทางศูนย์816-34-6452น้ำท่วมที่ปทุมเริ่มลดลงบ้างแล้วก็ขอเพลงนี้ไว้บ่า

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม44นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์นะครับเห็นชาวนาเขามีคนเขาสัมภาษณ์สื่อเขาสัมภาษณ์ชาวนาที่บอกว่าถ้าดูเรื่องคือเขาไปซื้อน้ำมาเก็บไว้ในนาเพราะว่าออกข่าวว่าจะเอลนีโญจะขาดแคลนน้ำซื้อน้ำมาเต็มนาแล้วกดว่าตอนนี้คือน้ำล้นออกมาทะลักเลยเพราะว่าน้ำเก่าที่ซื้อไว้เสียเงินไปตั้งเยอะแยะกับน้ำที่ฝนกับน้ำที่ท่วมออกมาท่วมพื้นที่นาหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหรือแม้กระทั่งเกษตรกรทางแถวนครนายกที่ปลูกต้นไม้ขายเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันเจ๊งเป็นล้านล้านไม่รู้จะทำยังไงกู้เงินไว้มาลงต้นไม้เอาไว้เพราะว่าแน่นอนเราต้องการที่จะให้ค้าขายได้ลืมตาอ้าปากให้ได้ก่อเลี้ยงชีวิตได้แต่มันไปกับน้ำหมดเลยขนขึ้นมาก็ได้เพียงบางส่วนขายได้ก็ไม่ได้ราคามากหนักก็หมดเนื้อหมดตัวกันในยามนี้ชดเชยยังไงก็คงก็ได้เท่านั้นแหละครับไม่เพียงพอหรอกแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าต้องอำนวยความสะดวกเขานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็หลักฐานอะไรต่างๆก็หายไปกับน้ำแล้วก็บางทีไม่ค่อยได้ความสะดวกต้องไปเอาโน่นเอานี่เอาโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ให้ลดขั้นตอนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเพลงที่คุณขอวันนี้เยอะมากทาง0816346452เมื่อสักครู่ที่ถามว่าเพลงที่เปิดตอนต้นชั่วโมงของครูสันที่เพลงอะไรนั่นคือเพลงภาพของหนูแล้วเมื่อสักครู่ที่ถามถึงเพลงอะไรนะอ๋อที่ก่อนหน้าที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเพลงคนที่เปียกฝนของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีเพลงอะไรอันนี้ป.4ทำนานะฮะพี่เขียวคาราบาวก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะพี่เขียวน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะครับก็อยู่กัน2คนพี่เขียวกับภรรยานะฮะลูกๆเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างทำงานทำการกันแล้วก็อยู่กัน2คนเหมือนผมนะฮะอยู่กัน2คนพ่อแม่ลูกก็วันนี้ลูกชายกลับมาแล้วนะฮะเพราะว่าเขาหยุดสัปดาห์หนึ่งก็ดีใจหน่อยแต่ลูกสาวนี่หามรุ่งหามค่ำเลยเพราะว่าเรียนปริญญาโทที่จุฬาแล้วมาทำงานสอนติวให้กับเด็กที่จะเรียนเข้าตอนนี้กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเขาทางด้านศิลปะเขาก็เลยต้องอยู่ดึกไม่ได้นอนเลยนะฮะบางทีวันนั้นวันก่อนรีบกลับหลับมาเพราะว่าไมเกรนขึ้นเขาอดนอนเลยมากๆนะฮะเพราะว่ากลางวันเนี่ยเขาไอ้กลางคืนเขาไม่ได้นอนนอนกลางวันก็นอนไม่ค่อยได้สนิทเท่าไหร่ตอนนี้เขาใช้นอนที่สตูดิโอผมก็เลยไม่ต้องไปรับปกติต้องวิ่งไปรับเขาตอนดึกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะเพื่อจะกลับมาบ้านเพราะว่าเป็นห่วงว่าไม่อยากให้กลับตอนตีสามตีสี่ก็นั่งรถแกร็บมานะครับตอนนี้ก็เลยให้เขานอนที่สตูไปซะเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าก็คืออยู่ถึงเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้าก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็สอนเด็กๆต่อนะครับชีวิตก็ดิ้นรนกันไปของทุกๆชีวิตมีกำลังใจกันมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนในคืนวันเสาร์และอาทิตย์สมชายกล้าหาญครับ

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้า

0: ทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว
6: ์นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ก้อน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
7: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
8: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการตั้งบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11ทับ1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้

0: ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำต้นสันปุณณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ปริงตามตะวันที่มีหนุ่มกะลามาร้องกับพี่แอดด้วยก็จากสังสุราษฎร์นะฮะที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ก็จัดให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับเดินทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819.891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังก็ขอเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง0816346452ไม่ได้โทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับกับทนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ได้ทำหน้าที่กันต่อไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็งานวรรณกรรมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้นำเสนอมากนักนะฮะเพราะว่าคุณรัศมีมณีนินก็มีภารกิจอยู่นะครับตอนนี้ยังไปทำที่วิทยุพอดแคสต์ที่ไทย PBS หรือเปล่านะฮะว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเยอะแยะไปหมดจริงเรื่องปากท้องชาวบ้านสำคัญนี่ช่วยให้ชาวบ้านเขาตื่นตาปากทำมาหากินกันเถอะนะฮะอะไรที่มันชุลมุนวุ่นวายกันกับเรื่องไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์โทรวิทยุมีมั้งมีอะไรก็ว่ากันไปถนนดนตรีจะมีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นขอให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนิดนะครับดิ้นรนขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักว่าเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับวสันต์17เพลงก่อนลาแล้วก็ขอนไม้กับเรือจากหัดใหญ่ครับ

พลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากหาดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบ่าววีแล้วก็ยังมีพีเสดิร์ดอีกนะครับพีเสดิร์ดบ่าววีเอสันติภาพปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสัน17ในถนนดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินัลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการเอามีออริจินัลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟกต์ประกอบอย่างฮะเหมือนสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็เขานานาเขาก็เล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบ ในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอ้เหลือเกินแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่วินโยกนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดลำบุงภูสะดอกบัวได้ครับภูสะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันนะฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเขียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามนานาเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็จะไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยคุณปอชิตานี่ส่งภาพอะไรเนี่ยจากหรือมากหรือจากอ่ะลูกจากครับใช่ไหมฮะแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะเขียนดีนะนะครับเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกรอนวอนแฟนฟังนะฮะก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอ่านมาหมดแล้วก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่ทางแอดมินเขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของไลน์ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแด่เธอครับจากของ8นะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับอยู่คนเขียนเพลงเนี่ยนะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรเมื่อคืนขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับอ๋อเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากร่มเกล้านะครับใกล้ตาไก่ตีนเมื่อวานเกือบใกล้ตาไก่ตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณมอมิกนะฮะแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำหมูและเพลงจันเจ้าขางั้นฟังเดี๋ยวผมเลือกจันเจ้าขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งงั้นตอนนี้ฟังแด่เธอและคำสัญญาที่หัดใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

5:38 นะครับแต่เวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับแต่งกับการฟอร์มที่คุณขอไว้จันชุขานะครับแล้วก็พลจันเด่นเพ็ญแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่จังหวัดตราดนะครับ3 เพลงเลยนะครับ

ท้ายของชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะก็ต้องค้ำๆไปบ้างบางเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของลำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมลำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีของพิโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจัดงานวัสันต์วงสว่างสมเกียรติไทยมณีมวิภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช่างน้อยนักเดินทางและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ลาติดสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เอาชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไว้พุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการศึกษาหาความรู้ในต่างพระพุทธศาสนานั้นบางเรื่องท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและเวลาต่างพระพุทธศาสนาท่านกล่าวสรุปว่าเวลาในชีวิตเป็นของมีน้อยทั้งนี้บอกว่าเราจะมีอายุยืนนานสักเท่าใดก็ตามก็ยังนับว่าอายุน้อยอยู่ดีซึ่งในเรื่องนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอารกานุสาสนีสูตรว่าแม้ในสมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณ 60,000 ปีมีศาสดาท่านหนึ่งชื่อว่าอารกะท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ของเพิ่นว่าชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้ประเมินท่านสอนลูกศิษย์ของท่านในสมัยที่ท่านยังเป็นพระศาสดาอยู่นั้นท่านบอกว่า 1. ชีวิตเปรียบเสมือนดำค้างที่อยู่ปลายยอดหญ้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก่อแห้งเหือดหายไปโดยเร็วพลัน 2. ชีวิตเหมือนฟองน้ำที่เกิดขึ้นยามฝนตกและก็แตกสลายไปอย่างรวดเร็ว 3. ชีวิตเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันอย่างรวดเร็ว 4. ชีวิตเหมือนแม่น้ำที่ไหลจากภูเขาเพราะว่าไหลไปบ่มีวันหยุด 5. ชีวิตเหมือนก้อนน้ำลายที่ถมออกไปเพราะว่ากำจัดทิ้งได้อย่างง่ายดาย 6. ชีวิตเหมือนก้อนเนื้อในกระทะเล็กที่เผาไฟตลอดวันซึ่งเนื้อนั้นจะตั้งอยู่ได้ประเมินมานานประการที่7ชีวิตเหมือนแม่โคที่เขาจูงไปเชือดมีแต่เดินหน้าไปหาความตายทีนี้ป้นสมัยของท่านอารกะศาสดาแล้ว
ในยุคที่

0: มีคนมีอายุยืนยาวกว่าสมัยของเฮาถึงขนาดนั้นคือหมายความว่าโดยเฉลี่ยคนมีอายุอยู่60,000 ปีซึ่งเป็นอายุที่เมินนานกว่าเฮาในปัจจุบันวันนี้มากแม้กระนั้นเปิ้นก็ยังสอนให้รู้ว่าชีวิตเฮาเป็นของน้อยเป็นของสั้นคนมีปัญญาหันว่าเวลาในชีวิตนั้นมีเพียงแค่น้อยนิดเดียวบ่เมินมานานก็ต้องแตกสลายทำลายลงไปผิดกับคนในยุคปัจจุบันที่แม้จะมีชีวิตอยู่กันเพียงบักกี่สิบหรือบักกี่ร้อยปีกับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนี้ยืนนานทั้งที่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วช่างแตกต่างกันนักเหลือเกินเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าให้พระภิกษุฟังจบแล้วจึงทรงสรุปว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนั้นมันน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์นักมีความคับแค้นใจนักจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้จะบ่มีภัยที่บ่ตายคนที่บ่ตายนั้นบ่มีทุกคนจะต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันวันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้เมินก็เพียงแค่100 ปีนักน้อยกว่านั้นพ่องเกินกว่านั้นพ่องจึงกล่าวได้ว่าชีวิตเป็นของที่บ่แน่นอนนอกจากจะใช้เวลาในชีวิตมีอยู่น้อยมากดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังบ่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวไปได้เมินนานเท่าใดชีวิตจึงบ่มีความแน่นอนบางคนเกิดมาเสียชีวิตไปในเวลาอันบ่ควรก็มีแต่ในขณะที่บางคนกับมีอายุยืนยาวจนอาจจะกล่าวได้ว่าความตายบ่มีนิมิตคือบ่มีเครื่องหมายแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าได้เลยเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในอรรถกถาสมิทธิสูตรท่านกล่าวว่าสิ่งที่บ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมายนั้นมีอยู่5 ประการประการที่1ชีวิตชื่อว่าบ่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าจะตายในวัยใดหรืออายุเท่าใดประการที่2พยาธิชื่อว่าไม่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่ไม่ได้แม้ว่าจะตายด้วยโรคใดข้อที่3ชื่อว่าบ่มีนิมิตบ่มีเครื่องหมายเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าจะตายเวลาใดเมื่อเจ้ากับเมื่อค่ำข้อที่4สถานที่ทอดทิ้งร่างกายชื่อว่าบ่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าจะตายณที่ไหนข้อที่5คติชื่อว่าบ่มีนิมิตเพราะกำหนดแน่บ่ได้ว่าตายแล้วเราจะไปเกิดต่างใดพระท่านก็เลยสอนว่าควรใช้เวลาที่มีเพื่อทำความดีให้นักที่สุดเพราะเหตุที่ว่าความตายบ่มีนิมิตหมายนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พระภิกษุใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละคืนแต่ละวันให้ได้รับประโยชน์สูงสุดดังที่พระองค์ท่านตรัสไว้ในพัทเธกรัตสูตรว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วบ่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาบ่ถึงสิ่งใดล่วงแล้วไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาบ่ถึงก็เป็นอันว่ามันยังบ่ถึงก็บุคคลใดหันแจ้งธรรมะในปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆใดบุคคลพึงศึกษาเจริญในธรรมนั้นเนืองๆบ่อยๆเพื่อรู้แจ้งทะลุปุโป่งเตพึงทำความเพียรในวันนี้ละใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีต่อเราในวันรุ่งขึ้นเพราะว่าความพัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชคือหมายความว่าขอพัดไปก่อนเนี่ยพญามัจจุราชนั้นไม่ยอมเราแน่นอนย่อมบ่มีการพัดเพี้ยนให้แก่ไผคนใดคนหนึ่งพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สงบ ย่อมเรียกว่าบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกกันว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญคือหมายความว่าชีวิตผ่านไปด้วยความเจริญเพลิดเพลินทุกวันทุกเวลาโดยทั้งเวลาของชีวิตที่มีอยู่เพียงน้อยนิดประกอบกับเราเองก็บ่ฮู้ว่าชีวิตจะยืนยาวแค่ไหนเพียงใดจะตายลงวันใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุต่างหลายไม่ประมาทในวันเวลาแต่ให้เร่งรีบทำความเพียรเพื่อการบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจึงบ่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวเหมือนตะใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเองได้ใช้วันเวลาที่มีจำกัดนั้นไปกระทำสิ่งที่มีคุณค่าเป็นคุณงามความดีและเป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองนักน้อยเพียงใดมากกว่าที่จะไปคำนึงถึงเรื่องอื่นและเพราะเหตุนั้นพระภิกษุจึงต้องรู้จักการบริหารเวลาตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในหมวดธรรมที่ว่ากาลัญญูคือเป็นผู้รู้จักการรู้จักเวลาในการประกอบสัมมาอาชีพในการทำงานเพื่อแสวงหาปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตของเฮานั้นพระพุทธศาสนาท่านสอนจากการสอนให้คนตระหนักถึงคุณค่าของเวลาเพราะเวลานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้จากธรรมชาติเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในปราสาทราชวังหรือว่าจะอยู่ในสลัมที่ไหนก็ตามเวลาถึงเท่ากันหมดอะเฮานั้นอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นคนร่ำรวยมั่งมีเงินทองเวลาของเฮาในตอนนี้9โมงเกิงอยู่ถ้าไปดูเวลาของคนในเขตชนบทที่เพิ่นยากจนก็9โมงเกิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนได้รับมาอย่างเท่าเทียมกันบอกว่าจะอยากดีมีจนอยู่ในปราสาทราชวังอันใหญ่โตหรือว่าอยู่สลัมเล็กๆน้อยๆโดยลักทั่วไปแล้วคนเฮานั้นใช้เวลาของตัวเองบ่เหมือนกันทำให้ชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปในด้านต่างๆเพราะพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสคือคนหันความสำคัญของเวลาเป็นอันนักพระพุทธเจ้าสอนว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปย่อมเศร้าโศกในปลายหลังเมื่อวัยย่อมผ่านพ้นไปเหมือนขณะนั้นละการเวลาก็ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเองการเวลาเป็นทรัพยากรเดียวที่บ่อาจจะเก็บสะสมไว้ได้เป็นสิ่งที่ผ่านไปเรื่อยๆผ่านแล้วก็ผ่านไปบ่มีใครสามารถจะนำกลับมาใช้ประโยชน์แถมได้ผู้ที่เป็นนักบริหารเวลาที่ดีก็คือคนที่สามารถใช้เวลาทำประโยชน์ให้นักที่สุดบ่ปล่อยเวลาให้เป็นไปโดยเปล่าโดยบ่ได้ทำประโยชน์เพราะเมื่อใดเวลาช่วงใดผ่านไปโดยบ่ได้ทำประโยชน์ก็เท่ากับว่าเป็นการปล่อยให้ชีวิตของเราในช่วงนั้นเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าขาดจากประโยชน์ที่ควรจะได้ไปกลายเป็นช่วงชีวิตที่ไร้ค่าและบ่อาจจะย้อนกลับไปเติมความว่างเปล่านั้นให้เต็มตามดังที่เราต้องการได้ญาติโยมทั้งหลายลองสังเกตดูว่าทรัพยากรทั่วไปนั้นเนี่ยมนุษย์สามารถจะเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในภายหลังได้เป็นต้นว่าก๊าซธรรมชาติหรือแม้แต่พลังงานจากแสงแดดเฮาก็เก็บเอามาสะสมไว้ใช้เป็นพลังงานอย่างอื่นได้แต่ยังบ่มีใครผู้ใดผู้หนึ่งสามารถจะเก็บเอาเวลาที่ผ่านมาถึงเฮาแล้วเอาไปใช้ทำประโยชน์ในภายหลังได้เลยการเวลาย่อมผ่านจากเราไปอย่างสม่ำเสมอผ่านไปแล้วก็บ่มีวันจะหวนปิกมาตัวเองชีวิตคนเรามีความสัมพันธ์กับเวลาโดยตลอดเวลาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของชีวิต ถ้าเวลาผ่านไปพร้อมกับการทำประโยชน์ชีวิตก็มีคุณค่าเพราะชีวิตก็เหมือนกับเครื่องมือเครื่องใจอย่างหนึ่งซึ่งคนเฮาใจทำการต่างๆเครื่องมือเครื่องใจต่างหลายถ้าเก็บไว้เฉยๆก็บ่มีประโยชน์ใช้ประโยชน์อันใดบ่ได้เป็นต้นว่ามีรถจอดทิ้งไว้ก็บ่มีประโยชน์มีรถจอดทิ้งไว้ก็เท่ากับบ่มีนั่นเองในทำนองเดียวกันคนเฮามีชีวิตแล้วบ่ใช้ชีวิตนั้นให้ทำประโยชน์ก็เหมือนกับว่าบ่มีชีวิตหรือว่าชีวิตเป็นของว่างเปล่าคนเกียจคร้านมักมีความคิดว่าการทำงานเป็นความเหน็ดเหนื่อยการทำงานเป็นความทุกข์เป็นความยากลำบากเป็นความทรมานเขาเลยชอบที่จะอยู่เฉยๆชอบการพักผ่อนซึ่งตัวเก่าหันว่ามันเป็นความสบายแต่ความจริงนั้นการพักผ่อนบ่ยอมทำงานกับมีโทษแก่ชีวิตนั่นเองเพราะทำให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายเกิดโรคภัยไข้เจ็บติดตามตนตัวเฮามายิ่งเป็นการพักผ่อนในสถานบันเทิงเมื่อค่ำยามคืนยามราตรีด้วยแล้วยิ่งมีแต่โทษนานาประการส่วนคนที่ขยันทำงานจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกระชับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวบาดเจ็บง่ายป่วยง่ายช่วงชีวิตของคนเฮานั้นบ่ยืนยาวสักเท่าใดแม้จะใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่บ่ปล่อยให้เวลาว่างก็ยังสร้างประโยชน์ได้บ่มากนักอย่าว่าแต่จะสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นเลยแม้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองทำตัวเองให้มีหลักฐานอย่างเดียวบางคนก็ยังทำมาได้เลยยิ่งถ้าเฮามัวแต่ไปเกียจคร้านบ่ขยันทำงานแล้วยิ่งมาอาจจะพาตัวเองไปสู่ฐานะที่ดีได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หลักตามพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเฮานั้นบ่ควรจะปล่อยคืนปล่อยวันเพื่อผ่านไปโดยปราประโยชน์ควรจะทำประโยชน์ไว้เสมอจะนักหรือจะน้อยบ่สำคัญขอแต่อย่าทำเมื่อว่างตักอันก็พอละดังพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในคุตกนิกายเถรคถาว่าควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมากเพราะว่าวันคืนผ่านบุคคลใดไปชีวิตของบุคคลนั้นย่อมบกพร่องจากประโยชน์นั้นช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานที่ท่านตำหนิว่าทำให้ชีวิตบกพร่องจากประโยชน์นั้นบ่ใช่เพียงแต่ว่าจะขาดประโยชน์ตามแต่มักมีโทษเพิ่มเข้ามาตัวเองเพราะคนที่อยู่ว่างมักจะมีความคิดฟุ้งซ่านเพ้อฝันเรียกว่าอกุศลวิตกคือคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องกามรมคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องความพยาบาทปองร้ายคิดฟุ้งซ่านไปในทางเบียดเบียนคนอื่นความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นแก่คนขยันมันเพียรในการทำงานเลยในความเป็นจริงคนขยันมักมีความรู้สึกว่าเวลาไม่พอแก่การทำงานมองหันงานมองหันสิ่งที่ควรจะทำอยู่มากมายแม้จะทำตลอดเวลาก็บ่หมดสิ้นแต่สำหรับคนเกียจคร้านมักจะคอยหาโอกาสอยู่ว่างๆเสมอในทัศนะของพระพุทธศาสนาแล้วการเวลานั้นเป็นตัวแปรอย่างสำคัญในการจำแนกคือคนเฮานั้นแตกต่างกันเพราะปัญหาเรื่องเวลาบ่ได้อยู่ที่ว่าใครมีเวลานักน้อยแต่ใดแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนได้ใช้เวลาในชีวิตของตัวเก่าไปอย่างใดพ่องเป็นคิดอย่างนี้มากกว่าใครก็ตามสามารถประกอบภารกิจหรือทำหน้าที่การงานให้เหมาะสมแก่การเวลาที่มาถึงเฮาความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นย่อมเกิดขึ้นกับเขาตามสมควรแก่เหตุอย่างใดก็ตามในการทำกิจการต่างๆของคนเฮาย่อมมีช่วงจังหวะของการดำเนินการที่แตกต่างกันบางจังหวะเวลาควรทำการอย่างจ้าๆ บางจังหวะบางเวลาก็ควรดำเนินการอย่างรีบด่วนคนที่ปฏิบัติบ่ถูกกับจังหวะเวลาย่อมก่อให้เกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนอย่างเจ็บปวดความข้อนี้มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวสอนไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายเทรกถาพระไตรปิฎกเล่มที่26ว่าผู้ใดรีบในการที่ควรช้าผู้ใดช้าในการที่ควรรีบผู้นั้นย่อมเป็นคนเขาย่อมตกทุกข์เพราะการจัดทำโดยไม่แยบคายมีคำสอนเป็นสุภาษิตแบบไทยๆที่เตือนให้ทำการอย่างช้าๆในช่วงจังหวะที่ควรช้ามีอยู่คำหนึ่งเปิ้นบอกว่าช้าๆจะได้พาสองเล่มงามแฮมบทหนึ่งเปิ้นบอกว่าอย่าใจเร็วด่วนได้จะวุ่นวายซึ่งเป็นคำสอนที่ดีควรแก่การคิดพินิจพิจารณาและถือปฏิบัติตามในยามที่บ่ควรจะรีบร้อนเป็นต้นว่าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานของบริษัทหรือหน่วยงานของเอกชนซึ่งต้องทำงานตามกำหนดเวลาช่วงใกล้จะเลิกงานเมื่อยังบ่หมดเวลาทำงานจะรีบด่วนกลับก่อนเวลาอันจะมีความผิดเกิดโทษขึ้นได้ในจังหวะอย่างนั้นจึงควรช้าไว้ก่อนยับยั้งอยู่ก่อนหรือในจังหวะที่รับประทานอาหารที่ยังร้อนอยู่ถ้ารีบร้อนรับประทานอาหารอาจจะเป็นอันตรายได้หรือคนใจร้อนบางคนประสบกับเหตุการณ์หม้อน้ำร้อนแห้งซึ่งเกิดความร้อนมากเมื่อจะเติมน้ำลงไปใหม่จำเป็นต้องรอให้มันเย็นก่อนหากรีบร้อนเติมลงไปทันทีหม้อน้ำอาจจะแตกอาจจะระเบิดได้อาจจะเกิดความเสียหายได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังในจังหวะเวลาที่ยกตัวอย่างมานี้อันใดที่ควรทำอย่างจ้าๆให้ทำอย่างจ้าๆแต่ว่าบางจังหวะบางเวลาต้องการความรีบด่วนรวดเร็วทันการทันเวลาเป็นต้นว่าข้าราชการหรือพนักงานทั่วไปจะต้องรีบไปถึงสถานที่ทำงานตามเวลาที่กำหนดหากมัวชักช้าโอเออยู่ไปถึงที่ทำงานขวายก็อาจจะมีโทษหรือในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานก็ควรรีบทำให้เสร็จโดยเฉพาะเมื่องานนั้นเป็นงานด่วนเฮายิ่งจะต้องรีบดำเนินการให้รวดเร็วเป็นพิเศษหากมัวชักช้าอยู่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ผู้ใดบ่สำเนียกคำนึงหรือบ่ตระหนักในจังหวะเวลาที่เหมาะที่ควรรีบร้อนผีผามทำการในการที่ควรจะหรือว่ามัวแต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปบ่รีบทำการในจังหวะที่ควรรีบผู้นั้นท่านเรียกกันว่าคนเขาการจัดการทำของคนเขาท่านเรียกว่าทำอะไรโดยไม่แยบคายคือเป็นการจัดการทำที่บ่ใช้ความพินิจพิจารณาบ่ได้ใช้ปัญญามาสอดส่องเล็งดูความเหมาะความสมควรมักจะทำเมื่อการงานเสียหายตนเองก็ต้องได้รับคำตำหนิหรือถูกลงโทษทำเมื่อได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนกล่าวในทางเศรษฐกิจผู้ทำการโดยบ่ใช้ปัญญาพิจารณาบ่ฮู้จักจังหวะเวลาจ้าหรือว่าเร็วย่อมพบแต่ความล้มเหลวแน่นอนในทำนองเดียวกันคนฉลาดย่อมรู้ว่าในการปฏิบัติงานย่อมมีจังหวะเวลาที่ควรดำเนินการอย่างจ้าๆและมีจังหวะที่ควรดำเนินการอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเขาจึงใช้สติปัญญาพิจารณาแต่ละจังหวะเวลาว่าช่วงไหนควรช้าและช่วงไหนควรรวดเร็วแล้วก็จัดดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมงานก็จะประสบความสำเร็จเฮ้อผลเป็นความสุขความเจริญความข้อนี้ก็มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวสอนไว้ในขุททกนิกายเถรคถาพระไตรปิฎกเล่มที่26ต่อเนื่องกันเปิ้นบอกว่าผู้ใดช้าในการที่ควรช้ารีบในการที่ควรรีบผู้นั้นเป็นคนฉลาด ย่อมถึงความสุขเพราะการจัดทำโดยแยบคายในชีวิตของคนเฮานั้นมีจังหวะเวลาที่ควรจะอยู่มากมายเป็นต้นว่าในการหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเมื่อถึงจังหวะหนึ่งไฟฟ้าจะตัดโดยอัตโนมัติแท้จริงข้าวในหม้อยังบ่สุกในจังหวะนั้นแต่ภายในหม้อยังมีความร้อนอยู่มากและความร้อนนั้นจะทำให้ข้าวสุกระอุได้อย่างดีในแหมหลายนาทีต่อมาคนที่หูเรื่องดีย่อมจะบ่รีบร้อนเปิดฝาหม้อตักข้าวออกมาแต่จะรอคอยจนกว่าข้าวจะสุกข้าวจะระอุได้เต็มที่เหี่ยก่อนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งแหมตัวอย่างหนึ่งเป็นต้นว่าเมื่อมีธุระจะต้องเข้าไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญเมื่อไปถึงแล้วต้านผู้นั้นกำลังมีแขกอยู่หรือกำลังมีงานวุ่นวายอยู่การจะรีบร้อนพรวดพลาดเข้าไปพบเปิ่นอาจจะเป็นผลเสียงานที่ติดตามต่อมาอาจจะบ่สำเร็จจึงจำเป็นที่จะต้องคอยรอดูจนกว่าหันเวลาจังหวะที่เหมาะสมจึงเข้าพบเปิ่นโอกาสที่จะงานสำเร็จนั้นย่อมมีมากกว่านี่คือรู้จักช้าในการที่ควรช้าแต่บางจังหวะก็ควรทำด้วยความรวดเร็วฉับพลันทันทีดังมีคำพังเพออยู่ว่าพายเถนะพ่อพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่านี่คือจังหวะเวลาที่ควรทำด้วยความรวดเร็วในเมื่อจะนำเอาสิ่งของที่อาจจะเน่าเสียไปขายเราจะต้องรีบไปในตอนที่ตลาดยังคึกคักหรือคำพังเพยที่ว่าตีเหล็กเมื่อกำลังร้อนเพราะถ้าหากว่าบ่รีบตีแล้วเหล็กอาจจะเย็นตัวแล้วก็ตีบ่ได้แม้แต่การจะเดินทางไปในที่ต่างๆโดยอาศัยบริการขนส่งสาธารณะเป็นต้นว่าโดยสารรถเมล์รถไฟหรือโดยสารเรือจะต้องรีบไปก่อนเวลาที่รถหรือว่าเรือนั้นจะผ่านมาผ่านไปถ้าบางอันอาจจะพลาดการเดินทางได้ซึ่งเมื่อพลาดแล้วก็จะเสียใจเสียประโยชน์ที่ควรเสียไปเลยก็มีดังคำกล่าวที่ว่าเวลาและวารีไม่มีที่จะคอยใครรถเมล์และรถไฟมันก็ไปตามเวลาโอ้เอและอื่นอาจก็จะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าเองเรื่องจังหวะเวลาในการทำการต่างๆนี้ผู้ฉลาดมีสติปัญญาดีย่อมกำหนดและจัดทำดำเนินการไปตามความเหมาะสมบ่รีบด่วนในกาละที่ควรจะบ่ชักช้าในกาละที่ควรรีบด่วนการงานต่างๆที่ทำย่อมจะประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์โพดผลเกิดความเจริญรุ่งเรืองนับได้ว่าประสบความสุขเพราะได้จัดทำโดยแยบคายคือทำโดยใจสติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบการเต้นรำที่ผิดจังหวะยังก่อให้เกิดความเสียหายแต่นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนการดำเนินการที่สำคัญถ้าผิดจังหวะเวลาความเสียหายอาจจะรุนแรงถึงชีวิตได้ดังนั้นบัณฑิตชนจึงมายอมเพื่อผิดจังหวะเวลาดังกล่าวมานี้คนส่วนใหญ่บ่ค่อยจะได้เอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องของเวลามากนักและมักจะบ่ได้ให้ความสนใจว่าเวลาจะมามีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองอย่างใดบางคนจึงปล่อยเวลาให้ผ่านไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงตั้งแต่เราเกิดมาเราใช้เวลาไปกับการศึกษาเล่าเรียนการบริหารร่างกายการอู้การคุยการรับนอนพักผ่อนการทำการทำงานการเที่ยวเตร่สนุกสนานในแต่ละวันเมินนานหลายชั่วโมงโดยที่บ่ได้นึกเฉลียวใจว่าขณะที่เวลาล่วงเลยผ่านไปนั้นก็นำสิ่งที่มีค่าที่สำคัญต่อการแสวงหาแกนสารสาระในชีวิต คือการสั่งสมบุญบารมีเพื่อบรรลุมรรคผลของเฮานั้นเพื่อผ่านพ้นไปตัวเองความจริงเกี่ยวกับเวลาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนบ่ว่าจะชอบใจหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยจะมีอยู่5ประการคือ 1. เวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านเลย 2. เวลานำวัยอันสดใสและความแข็งแรงจากเราไป 3. เวลานำความชรามาให้เรา 4. เวลานำโอกาสดีๆของชีวิตให้ล่วงเลยผ่านไป 5. เวลานำความตายมาหาหมู่เฮาข้อแรกที่ว่า1เวลาผ่านไปแล้วย่อมผ่านเลยนั้นแม้เรื่องนี้จะเป็นความจริงที่ทุกคนทราบดีแต่กลับบ่ค่อยมีใครสังเกตว่าเวลาทุกวินาทีที่คืบคลานผ่านไปส่งผลกระทบอันหยังกับชีวิตของเฮาพ้องประการต่อมาเวลานำเอาไว้อันสดใสและความแข็งแรงเราไปเมื่อเวลาผ่านไปอายุหรือวัยของแต่ละคนก็เพิ่มนักขึ้นไปตามลำดับแต่เฮามักจะสังเกตบ่ฮั่นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก้อยๆเป็นไปเป็นไปอย่างช้าๆซึ่งในทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าสันตติคือการสืบต่อหรือการเกิดดับต่อเนื่องกันไปยกตัวอย่างที่หันได้เป็นรูปธรรมเป็นต้นว่าเมื่อผมเส้นหนึ่งหลุดร่วงไปก็มีผมเส้นใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่เมื่อเซลล์ผิวหนังนั้นหลุดลอกออกไปก็เกิดเซลล์ผิวหนังใหม่ขึ้นมาทดแทนโดยลักษณะความสืบต่อที่ต่อเนื่องกันอย่างนี้ทำให้คนส่วนใหญ่มักจะมองบ่ฮั่นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เมื่อเวลามันผ่านไปเมื่อนานหลายปีหลายปีจึงจะสังเกตเห็นว่าวัยของเฮาเปลี่ยนแปลงไปจากวัยทารกมาเป็นวัยเด็กเล็กจากเด็กเล็กมาเป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เข้ามาสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นก็เข้าสู่วัยทำงานจากวัยทำงานก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่จากวัยผู้ใหญ่ก็เข้าสู่วัยชราซึ่งกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเวลามันก็ผ่านไปหลายปีหลายปีพร้อมกันครับที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยลงไปข้อต่อมาข้อที่3เวลานำความชรามาให้เราความชราหมายถึงความแก่งอมของร่างกายความคร่ำคร่าความเสื่อมไปของอายุเมื่อความชรามาถึงคนส่วนใหญ่จะเริ่มรู้สึกได้จากว่าทั้งความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระความแข็งแรงที่ลดน้อยถอยลงอย่างชัดเจนแต่แม้อย่างนั้นก็ยังมีน้อยคนนักที่ย้อนกลับมาพิจารณาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองได้สั่งสมบุญบารมีมามากน้อยเพียงใดหรือเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมายของชีวิตหรือไม่ข้อที่4เวลานำโอกาสดีๆของชีวิตให้ล่วงเลยผ่านไปเพราะเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะสร้างบุญบารมีได้ก็คือช่วงที่เฮายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวซึ่งเป็นวัยที่สดใสซึ่งมีร่างกายอันสมบูรณ์แข็งแรงแต่ผู้คนจำนวนนักกับใจวันเวลาในระยะนี้เพื่อเปลี่ยนไปกับเรื่องที่บ่เป็นแกนสารแทนที่จะรีบควรควายสร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนถึงก็มีความหันผิดไปแหมว่าควรรอให้แก่เท่าเหี้ยก่อนจึงก้อยปากันเข้าวัดเข้าวาสร้างบุญบารมีซึ่งหลายคนก็บ่มีโอกาสบ่มีชีวิตจนถึงตอนนั้นหรือหากถึงก็บ่มีเรี่ยวแรงจะทำได้อย่างที่เฮาคิดไว้จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าปล่อยให้โอกาสดีๆของชีวิตลดลอยไปเพราะความประมาทของตัวเราเองเวลานำความตายมาฮืออันนี้เป็นความจริงแท้แน่นอนสำหรับทุกคนในขณะที่เวลาผ่านเลยไป แม้อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละคนมาเหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือว่าทุกชีวิตล้วนกำลังเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายซึ่งก็คือความตายนั่นเองและเมื่อความตายมาถึงสำหรับคนที่บ่ได้สร้างความดีเพราะมัวปล่อยให้โอกาสดีๆในชีวิตผ่านเลยไปก็ย่อมประสบกับวิบากที่ตัวเองทำไว้ในโลกหน้าโดยบ่อาจจะย้อนเวลาเพื่อกลับมาแก้ตัวใดๆเหมือนดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้ในเทวทูตสูตรว่าผู้ที่ประมาททำบาปไว้ในคราวมีชีวิตเมื่อละโลกไปพญายมจะถามเขาว่าตอนยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นเทวทูตทั้งห้าคือเด็กที่เกิดใหม่คนแก่คนเจ็บคนที่ถูกลงโทษจองจำและคนที่ตายหรือไม่เมื่อเขาตอบว่าเห็นพญายมก็จะถามเตือนสติต่อไปว่าตัวท่านนั้นก็มีสติดีเป็นผู้ใหญ่แล้วเคยคิดพ้องกับว่าตัวเก่าก็ต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บการถูกลงโทษเมื่อทำความชั่วและเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาควรที่จะทำความดีตั้งกายตั้งวาจาและใจเมื่อเขาตอบว่าบ่ได้คิดเพราะว่ามัวประมาทอยู่พญายมก็จะกล่าวกับเขาว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านบ่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะท่านมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิริยบาลจะลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นละบ่ใจมารดาทำมือท่านบ่ใจบิดาทำมือท่านบ่ใจอ้ายทำมือบ่ใจน้องทำมือบ่ใจว่าพี่สาวน้องสาวทำมือบ่ใจมิตรอมาตย์ทำมือท่านบ่ใจญาติสายโลหิตทำมือท่านบ่ใจสมณะนักบวชและพระมนาจารย์ทำมือท่านบ่ใจเทวบุตรเทวดาบันดาลมือท่านตัวของท่านทำเข้าไว้ต้านตานที่จะเสวยวิบากของกรรมนี้ดังนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์คนเฮาแม้ว่าเวลาจะเดินไปโดยที่เฮาบ่ฮู้สึกตัวก็ตามเฮาก็ต้องพยายามพิจารณาเพื่อใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตให้นักที่สุดเท่าที่จะนักได้อุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่เฮาปาเฮาพบมาในชีวิตของเฮาเฮาหันอย่างต่างๆมานักต่อนักหลายต่อหลายอย่างละท่านบอกว่าให้พิจารณาโดยความสุขุมรอบคอบอย่าด่วนได้ใจเร็วอย่าไปฟังตัดสินว่าอันใดดีอันใดบ่ดีอันใดถูกอันใดบ่ถูกท่านบอกว่าเวลาเจองานหนักคือบอกกับตัวเก่าว่านี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพเวลาเจอปัญหาซับซ้อนคือบอกกับตัวเก่าว่านี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษเวลาเฮาไปปาความทุกข์นักคือบอกกับตัวเองว่านี่คือแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตของเราเวลาไปปาใส่เจ้านายจอมละเมียดละไมคือบอกกับตัวเองว่านี่คือการฝึกตนคือเป็นคนสมบูรณ์แบบเวลาเจอคำตำหนิคนอื่นเพิ่นตีตวายหมายจ้าเฮาคือบอกตัวเองว่านี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติให้เราเวลาเจอคนว่าร้ายนินทาคือแก่เฮาคือบอกตัวเก่าว่านี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนที่มีความหมายเวลาใดที่เราไปเจอกับความผิดหวังคือบอกกับตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเวลาเจอกับความป่วยไข้คือบอกกับตัวเองว่านี่คือการเตือนเนื้อหันคุณค่าของการรักษาสุขภาพกายให้ดีเวลาเราเจอความพลัดพรากเ คือบอกกับตัวเก่าว่านี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาของตัวเองเวลาเจอลูกหัวดื้อคือบอกตัวเองว่านี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเวลาคนที่เฮาฮักทิ้งเฮาไปคือบอกกับตัวเองว่านี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสผ่านพบเวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้วคือบอกตัวเองว่านี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังเวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจมาได้เป็นละตำแหน่งเนี้ยมาได้ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปคือบอกกับตัวเองว่านี่คือความเป็นอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่งเวลาเจอคนกลิ้งคนกระล่อนคือบอกกับตัวเก่าว่านี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตามเวลาเจอคนเลวคือบอกกับตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์เวลาเจออุบัติเหตุคือบอกตัวเองว่านี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาดเวลาเจอศัตรูมาคอยกันแกล้งคือบอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดเวลาเจอวิกฤตคือบอกกับตัวเองว่านี่คือบทพิสูจน์ความเป็นสัจธรรมและคือบอกต่อไปว่าในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสโอกาสหมายความว่าเป็นเรียกกันว่าเหตุการณ์สร้างวีรบุรุษวิกฤตนั้นย่อมมีโอกาสทางออกที่ดีเสมอเวลาเจอกับความจนคือบอกตัวเองว่านี่คือวิธีที่ธรรมชาติคือโอกาสเราได้ต่อสู้กับชีวิตเวลาเจอกับความตายคือบอกกับตัวเองว่านี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสมบูรณ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเวลาต่างหลายต่างปวงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์คนเราเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าพลัดวันประกันพรุ่งจงตั้งใจทำแต่กุศลกรรมคุณงามความดีทำความดีหลีกหนีจากความชั่วทำใจตัวให้บริสุทธิ์สะอาดรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากระทำปั้มเป็งตัวเองของเฮานั้นให้เป็นคนอยู่ดีมีศีลมีธรรมทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เว้นประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีตลอดชีวิตของเราก็จะมีความสุขกายสบายใจเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักคำว่าความสำคัญภัยที่มีความสำคัญอาชีพใดที่มีความสำคัญเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญพ่อแม่ลูกหลานบุคคลใดที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นมีคำถามว่าสำคัญอย่างไรเราลองมานึกดูอันดับแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอาชีพและศีลธรรมข้อที่หนึ่งปู่ย่าตายายสำคัญอย่างไรปู่ย่าตายายนั้นตั้นเป็นประดุจดังเทพเจ้าที่เฮาเคารพกราบไหว้ตั้นก็เปรียบเสมือนดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของวงตระกูลท่านมีความสำคัญก็คือเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเฮาณปัจจุบันวันนี้ความเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านคือศูนย์รวมจิตใจที่คอยให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานปู่ย่าตายายของเฮานั้นจะไปถือว่าเปิ้นเป็นคนแก่เฉยแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเราระดับหนึ่งและก็เป็นระดับที่สูงตัวนะต่อมาก็คือพ่อแ พ่อแม่นี้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านเป็นผู้สร้างและค้ำจุนครอบครัวในทุกมิติในทุกเรื่องทุกด้านมีความสำคัญคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาและเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความมั่นคงของลูกของเต้าเสาหลักต้นนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหล่อหลอมให้ทุกคนในบ้านเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมตัวเองมาเจอว่าไปอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนที่บ่ดีอันนั้นก็บ่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่ละพ่อแม่บ่ว่าจะเป็นคนอย่างใดก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีเหมือนกันหมดพ่อแม่จึงเป็นเสาหลักของครอบครัวที่สำคัญอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาลูกจะมีความสำคัญอย่างใดล่ะลูกมีความสำคัญคือลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่ลูกคืออนาคตและผู้สืบทอดของครอบครัวความสำคัญลูกคือผลผลิตแห่งความรักและการลงทุนชีวิตของพ่อของแม่การที่มีลูกเป็นคนดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถเปิ่งปาตัวเองได้คือความภาคภูมิใจสูงสุดนอกจากนี้ลูกยังเป็นผู้สืบสกุลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์หรือธุรกิจของครอบครัวต่อไปนี่คือความสำคัญของลูกจะแปลว่าลูกบ่สำคัญบ่ใจนะความสำคัญของลูกก็มีแหมอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อมาญาติพี่น้องอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนนอกครอบครัวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าลุงป้าน้าอาพี่สะใภ้น้องสะใภ้พี่เขยน้องเขยไอ้เขยบรรดาท่านเหล่านี้ถือเป็นญาติพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรญาติพี่น้องเป็นร่มเงาคือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางจิตใจที่ใกล้ชิดที่สุดมีความสำคัญคือเป็นกลุ่มคนที่ร่วมสายโลหิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องและเพิ่งปาอาศัยกันได้ในยามยากเปรียบเสมือนร่มเงาที่ให้ความร่มเย็นและปลอดภัยทางจิตใจพ่อบอกว่าจะเกิดอะไรอย่างขึ้นญาติพี่น้องก็คือคนกลุ่มแรกที่จะบ่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันทีนี้ต่อมาบุคคลสำคัญอย่างที่5ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญด้วยกันเพราะส่วนใหญ่เขามักจะทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านตลอดเป็นต้นว่าอาจจะปากันปลูกต้นไม้ข้ามหัวข้ามแดนกันหรือว่าแป่งหัวขยับเขตขยับแดนกันหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยวิธีใดก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามองในมุมดีแง่ดีเพื่อนบ้านนั้นเป็นประดุจดังรั้วบ้านคือเป็นผู้พิทักษ์และเกราะป้องกันภัยในชุมชนความสำคัญตามหลักก็คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านคือคนที่หันหน้ากันทุกวันสามารถช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดูแลบ้านเรือนคณะที่เฮามาอยู่การมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนบ้านบ่ดีก็เท่ากับมีโจรอยู่ใกล้บ้านเนอะเขาจะต้องสร้างอัธยาศัยใจคอที่ดีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเขาแก่งกันอย่างล้ำๆก็แบ่งให้เพื่อนบ้านพ่องไปเอลที่ฮันที่นี่มาก็มีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านพ่องเปิ้นจะฮื้อเฮาบ่ฮื้อเฮาก็สุดแท้แต่ขอฮื้อเฮาฮื้อเปิ้นก็แล้วกันต่อมาอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนอะเพราะอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวคือเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาชีพมีความสำคัญคืออาชีพสุจริตก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการล่อเลี้ยงชีวิตจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการมีอาชีพที่มั่นคงทำให้ครอบครัวสามารถยืนหยัดและเพิ่งพาตัวเองได้ในสังคมต่อมาศีลธรรมศีลธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตคือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญคือศีลธรรมเป็นตัวแบ่งแยกความผิดความถูกช่วยควบคุมความโลภความโกรธและความหลงทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติบ่เบียดเบียนผู้อื่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางเฮาตัดสินใจทำแต่สิ่งที่ดีงามบ่ลงพิษไปในทางที่เสื่อมบทสรุปก็คือครอบครัวในอุดมคติเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วถือว่าเฮาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแนวคิดอุดมคติครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันต้นแบบของสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สองนี่นะสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่สังคมชื่นชมและอยากเอาเป็นแบบอย่างประการที่สามคือการเป็นแบบอย่างในต่างสังคมครอบครัวนี้จะขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วในชีวิตปลูกความคิดให้สังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่าบ่สำคัญเด้อเนื่องปู่ย่าตายายสำคัญท่านเปรียบประดุจดังรากเงาและร่มโพล่มไทรของลูกหลานสองพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นผู้สร้างครอบครัวสามลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่สี่ญาติพี่น้องเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็ห้าเพื่อนบ้านเป็นประดุจดังรั้วบ้านหกอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวเจ็ดศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตเจ็ดอย่างเจ็ดประการนี้รวมเรียกกันว่าสิ่งสำคัญเจ็ดอย่างในชีวิตก่อให้เกิดแนวคิดอุดมคติที่ดีงามก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีก่อให้เกิดแบบอย่างทางสังคมที่ดีเป็นการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้ชีวิตปลูกความคิดให้แก่สังคมอันนี้คือความสำคัญของปู่ตาย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานรวมไปถึงชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องสร้างความสำคัญให้กันบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงท่านต่างหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งความคิดของตัวเฮาพลังแห่งความรู้สึกในทางที่ดีเฮ้กับตัวเฮาแล้วก็ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อ ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรอสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนก องทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศ

0: เสียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
3: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอประชา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันจันทร์แฮมเลอร์เนอร์นะครับผมหลายๆคนบอกว่าโอ้เสาร์ติดมันผ่านไปเร็วจังเลยนะครับผมหยุดคำเดียววันจันทร์แฮมแล้วนะครับผมอยู่กับรายการอู่ข่าวเล่าความครับผมกับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิ่งนั่นเองวันนี้ก็อากาศเย็นเนาะแต่ว่านี่ฝุ่นตกลุ่มแห้งเหมือนกันเนอร์นะครับผมแล้วก็ฝุ่นตกในเมืองหนักพอสมควรนะครับผมแต่ดีหน่อยมันตกคำเดียวนะครับผมช่วงแรกๆตกลุ่มมาแต่นะครับผมแล้วก็แต่ว่านี่ก็เอาวันก่อนนะวันเสาร์ก็ตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าลุ่มแห้งขนาดเนอะจะได้เล่าช่วงนี้ก็ระมัดระวังตัวละกันเนื่องจากว่ามีการเตือนมาแล้วนะครับในเรื่องของฝ้าฝุ่นนะถึงแม้ว่าจะมีจังหวัดละปูนเนาะในรีดติดเป็นเตือนมาแต่จะได้เล่าอยากจะเหงื่อระวังนะครับผมรัฐบาลเป็นเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัดด้วยกันเสาเก่าอำเภอในช่วงวันที่11นะครับผมก็คือแต่ว่านี่ยาวไปจนถึงวันที่13เลยนะครับผมสั่งนะครับผมเหื่อติดตามฝนสะสมใกล้ชิดแล้วก็พร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมันมีสถานการณ์นะครับผมรัฐบาลเป็นแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน15จังหวัดนะครับผมเพื่อเฝ้าระวังดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่11ถึงวันที่13โดยกรมทรัพยากรธรณีนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงนะครับผมฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมบ้านเฮาอาจจะบ่นักเตาติเปิ้นเตือนมานะครับผมแต่ก็มีตกมาหือหันแล้วนะครับซึ่งทางนี้นะครับผมเน้นย้ำให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งนะครับผมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับของเจ้าหน้าที่กำลังต่างๆเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเอามาฟังกันดีกว่านะครับว่า3ภูมิภาคเนี่ยมีแต่ไหนพองติดต้องเฝ้าระวังภาคเหนือของเฮานะครับเป็นเตือน3จังหวัดที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของดินโคลนถล่มไปต่างจังหวัดตากครับผมที่อำเภอพบพระไปที่อุ่มผางนะครับผมแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีที่บ้านไร่อำเภอบ้านไร่นะแล้วก็ที่กำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานนะครับผมในภาคกลางก็จะมี2จังหวัดด้วยกันกาญจนบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์ในส่วนภาคใต้หนักหน่อยนะช่วงนี้ภาคใต้อาจจะต้องระมัดระวัง10จังหวัดเนาะไม่ว่าจะเป็นกระบี่นะครับพังงามีตังนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็มีชุมพรนะครับผมแล้วก็จะระนองเนาะแล้วก็มีสตูลนะครับผมแล้วก็มีจังหวัดสงขลามีตรังนะครับผมดังนั้นแล้วมียาลาตวยเหือระมัดระวังนอกจากนี้นะครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นะครับอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินภาวะดินโคลนถล่มเนาะลงหนาไว้ตวยนะครับยังประเมินพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดด้วยกันในภาคใต้นั้นแล้วนะครับผมรอรัฐบาลเปิดแจ้งนะครับแล้วก็ประกาศแจ้งโดยสวทตวยนะครับผมว่าเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะครับในเรื่องเหล่านี้เนาะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ปิ้นช่วงเทศกาลกินเจนะครับผมเล็มได้เลยนะครับผมงานบุญใหญ่ข้างนี้นะครับของคุณติศรัทธาเนาะเทศกาลกินเจเกิดเริ่มขึ้นแล้ว10ถึง18ตุลาคมนารมเก่าวันตวยกันซึ่งสำคัญนะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่9ตุลาเนาะก็มีการประหวัดเตรียมล่างต้องรอแล้วนะครับผมจะได้แล้วก็อนุโมทนาบุญตวยแต่การกินเจนะครับผมก็อาจจะต้องระวังกันสักหน่อยวันนี้เลยมาโจรคนไทยนะทำบุญสุขใจแถมสุขภาพดีเนืองในเทศกาลกินเจกันสักหน่อยกินเจจะได้นะครับผมสำหรับคนที่เป็นประชาชนทั่วไปอยากจะหื้อเลิกอาหารเจเนาะตีเป็นอาหารติดพุนประพบจำโพกประเภทผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมเนอะอย่าลืมนะครับผมรสชาติก็คืออันที่มันหวานจัดจนเกินไปนะครับรับประทานอาหารหรือครบ5หมู่เน้นอาหารที่มีโปรตีนเช่นธัญพืชเต้าหู้ถั่วนะครับผมแล้วก็ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทตุ๋นต้มหนึ่งเนาะสมควรทอดทุกมื้อเลยอันนี้ดีนะครับผมควรจะเล่งเนอะในเรื่องของอาหารทอดนะครับผมหรือว่ารสจัดหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะครับแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดเพียงพอตัว8ถึง10แก้วต่อวันแล้วก็เลิกในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับผมที่มีฉลากนะครับสัญลักษณ์ต่างๆเนาะที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอาหารแคลอรี่ต่างๆตัวนะครับในส่วนของคนนะครับผมที่เป็นผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อหรือมีโรคประจำตัวเนาะผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคโอนนะครับผมควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเนาะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานไอติมเบเกอรี่เนาะหรือใครที่เป็นโรคไตเรื้อรังควรจะกินโปรตีนอย่างพอเหมาะพอดีหากมีภาวะนะครับโพแทสเซียมในเลือดสูงควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงตัวไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำซุปขั้นผักใบเขียวนะครับผมอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกันสักหน่อยนะครับผมคนติดเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับผมโรคความดันโลหิตสูงใครที่กินเจก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงไม่ว่าจะเป็นของทอดเนาะ
แกงกะทิต่างๆตัวที่สําคัญนะครับผมการกินเจเหล่านี้อาจจะต้องควบคู่กับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันสะสมประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์เนอะสมควรบอกว่าวันนี้น้อยวันนั้นนักอ่ะเปาะกันได้เนอะที่สําคัญเลยมีการพักผ่อนถึงมันเพียงพอ7ถึง9ชั่วโมงต่อกันนั่นแล้วการกินเจเนาะจะได้บุญแต่นะครับผมร่างกายของเฮาก็ต้องบ่ทรมานมากนั่นเองนะครับผมเอาแบบพอไหวเนอะนะครับผมช่วงนี้จะได้แล้วก็ใครที่กินเจช่วงนี้ก็อนุโมทนาบุญกันตัวนะครับผมแต่ก็เลิกอาหารถือเหมาะสมกับสุขภาพของเฮาตัวสมควรมีโรคประจำตัวก็กินถือครบนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงเนาะขอห้ามตีน้องอั้นบอกไปสำหรับใครตีมันเป็นยังเลยก็กินถือเหมาะสมอย่าลืมออกกำลังกายแล้วก็นอนพักผ่อนตัวเนอะนะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่ามีคนขอเพลงมานะครับว่าเป็นบอกว่าคือบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีมันบอกว่าคือเป็นคนหน้าตาดีนะครับผมจะได้แล้วเฮาเอาเพลงนี้ฮือกับทานิเลยนะครับผมเพลงตีคอม้าไปฟังกันเลยจะได้แล้วเดี๋ยวปิกมาอยู่ด้วยกันในช่วงหน้ากับอู่ข่าวเล่าความในข่าวละปุนวันนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: พิกาซูรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงข่าวละปูนวันนี้นะครับผมมาติดตามนะครับหลังจากที่เฮาฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับผมยังฮักไผอีกได้บ่อนะครับผมคือ1เพลงนะครับผมติดจัดเห่อในก่อนหน้านี้เนาะปิกมาติดตามสถานการณ์กันสักหน่อยนะครับในจังหวัดละปูนแน่นอนเลยนะครับผมว่าตะวานิติผ่านพ้นไปก็มีการเลือกตั้งผู้แทนในจังแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนาะของประกันสังคมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สังเกตการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนผู้ประกันตนเนาะเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเตียงเฮียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมนะครับที่ในเมืองของเฮาเป็นอีกหน่วยเลือกตั้งนึงในจังหวัดละกันนะครับผมโดยตะวันนี้นะครับผมก็มีการเลือกตั้งเนาะเวลาประมาณ 8:00 นจนถึง 4:00 นแรงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเลือกผู้แทนของตนเข้าไปมีกระบวนการบริหารของประกันสังคมแต่ว่านี่มาพร้อมก็ฝุ่นเนาะบ่ายมาฝุ่นมาบึ้งนะครับผมแต่นะครับผมคนก็ยังไปกันเยอะอยู่นะครับผมแบบปิ้นเพราะว่าแบบปิ้นอุปสรรคตะใดนะถึงแม้ว่าจะต้องฝ่าฝุ่นกันไปหน่อยแต่เปิ้นก็ไปกันอยู่เนอะหลายพื้นที่ด้วยกันบ่ว่าจะเห็นตีละปูนนะครับผมแล้วก็มีทั้งเชียงใหม่เนาะที่คุณไปหนักไปหลายเหมือนกันเนอะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปดูบรรยากาศในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนนะครับความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใจสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสสุจริตแล้วก็เป็นธรรมภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบนะครับผมที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความเจริญหมั่นกับพี่น้องประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกแล้วก็ทั่วถึงเตือนนี้นะครับผมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็การเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนับเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเปิดโอกาสให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้แทนของตัวเก่าเนี่ยมาทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนั่นเองซึ่งมีบทบาทในการที่จะรวมพิจารณาแนวทางหรือกำหนดทิศทางเนาะในการบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาระบบประกันสังคมคือมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมาปิ้นปากปิ้นเสียงคือกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของตัวเก่านั่นแหละครับผมนั้นแล้วเราก็ต้องดูนโยบายดูคุณที่เราชอบดูนโยบายที่เราใช่แล้วก็เลิกมานะคือเป็นมาบริหารตอบสนองความต้องการของตั้งนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนตลอดจนนะครับผมส่งเสริมในเรื่องของความมีส่วนร่วมในการดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็รักประกันทางสังคมอย่างเหมาะสมสำหรับบรรยากาศนะครับผมของหน่วยเลือกตั้งในตะวันนี้นะพบว่ามีผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทยอยเดินทางมาลงทะเบียนใจสิทธิ์อย่างต่อเนื่องเนอะโดยมีผู้มาใจสิทธิ์นะครับบางส่วนเดินทางมารอตั้งแต่เจ้าเลยนะตั้งแต่เปิดที่8โมงสะท้อนถึงความตื่นโตเนาะแล้วก็ความสนใจในการที่จะมีส่วนร่วมเลือกผู้แทนของตัวเก่าทางนี้นะครับการเลือกตั้งนั้นไปภายใต้การดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับผมประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการเนาะเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิ์สามารถไปเลือกตั้งได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปิ้นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นการเลินนะเลินมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเนาะแน่นอนเลยนะครับว่าปีประกันสังคมเป็นนะเปิดในเรื่องของสถานประห้องว่าออฟฟิศเนาะเต็มรับนะครับผมปีน้องเนาะที่อาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนสอบถามต่างๆเข้ามานะครับผมตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะมีวันหยุดต้อยในช่วงก่อนนะครับผมจะได้แล้วเตือนนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะเลือกผู้แทนนะครับเข้าไปจะได้แล้วก็เลือกคนที่ใช่เลือกนโยบายที่ชอบนะครับเพื่อเข้าไปคับเคลื่อนในเรื่องของความต้องการของผู้ประกันตนของนายจ้างของลูกจ้างนะครับเพื่อมีทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามที่เราอยากได้ละกันเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนการเลือกต่างบอร์ดประกันสังคมผมหรือผู้แทนนั่นแหละเข้าไปจัดการบริหารต่างๆเนี่ยจะได้แล้วก็รอดูว่าหลังจากเนี้ยเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะประกาศรายชื่อใครมาพองแล้วก็แต่ละคนนะครับผมจะดำเนินการนโยบายแองต่างๆจะได้แล้วก็รอท่าพอว่าเอ๊ะคนที่เฮาเลิกไปเนี่ยจะดำเนินการแต่ก่อนนะครับผมช่วยกันในเรื่องของการตรวจสอบโดยการดูแลในเรื่องของการได้มาของสิทธิประโยชน์นะครับของประกันสังคมกันตัวเนอร์นะครับผมวันนี้จะได้แล้วนะครับผมก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เปิ่นเตินกันอยู่สำหรับฝุ่นฝ้านะครับผมจะได้แล้วก็ไปทางไหนก็เรามาระวังกันตัวขับรถก้อยๆกันเนอร์นะครับผมเจ้าๆแบบอี้หากใครกำลังจะออกไปเยการขับรถเรามาระวังปฏิบัติตามกฎจราจรกันตัวเริ่มต้นจากการลัดเข็มขัดแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเนอร์ง่ายๆเลยแล้วก็อื่นๆก็ขับรถตามความเร็วที่ เหมาะสมนะครับแล้วก็จะไปฟังกันนะครับใจเย็นๆเนาะจะได้กระทึงแน่นอนเลยเผื่อเวลาเอานะครับสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะปะกันใหม่วันพุธวันอังคารนะครับผมวันจันทร์นี้เยการถือมีความสุขเนอะเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ในการทำงานถือมีความสุขทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิพแอนด์ practice of the Thai national costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิพแอนด์พร็อคทิสออฟเดอะไทยเนชั่นแนลคอสตูมระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหม ซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 3. เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง 4. เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน 5. ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ 6. ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่านายกนั้นได้กล่าวเปิดงานครับซึ่งก็ระบุว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานสะท้อนถึงเรื่องของความศรัทธาเรื่องความสามัคคีและความผูกพันของประชาชนที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์ครับอีกทั้งนี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าวิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ครับโดยได้รับการขึ้นบัญชีนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ครับนายกชื่นชมพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การสืบสานและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน 11-13 ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าก่อเกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินการของชุมชนและร่วมกันทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วกับกลุ่ม Paper Ranger เพื่อส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนครับและมีการจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสมครับผ่านนิทรรศการของ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกับวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับใน Thailand Pavilion จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชน ทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.มาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.th โดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของรองข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

เนื่องจากปัญหาที่ดินนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ประชาชนเนี่ยหวงแหนนะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับในกรณีของที่ดินเนี่ยอยากให้แยกพิจารณาว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์หรือไม่นะครับเอกสารสิทธิ์เช่นมีโฉนดที่ดินไหมมีนก.มีนส.3ก.หรือเปล่านะครับในกรณีที่มีโฉนดที่ดินหรือนส.3ก.เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทีเนี้ยทางประชาชนนะครับสามารถยื่นนะครับคำขอเนี่ยที่สำนักงานที่ดินเพื่อให้มีการรังวัดนะครับว่าแนวเขตเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทราบว่าพื้นที่นะครับของที่ดินของเราเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อพอเราทราบแนวเขตที่ดินแล้วเนี่ยในการพิจารณาว่ามีการพิพาทกันในเรื่องการล้ำที่ดินหรือว่ามีปัญหาบุกรุกอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีการบุกรุกหรือไม่ถ้ามีการบุกรุกก็สามารถจะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับหรือหากไม่มีการบุกรุกเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการเนี่ยให้ความช่วยเหลือในด้านการปรึกษานะครับหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่มีปัญหากันได้นะครับสำหรับกรณีที่ที่ดินเนี่ยเป็นกรณีพิพาทที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับเช่นมีเพียงสิทธิครอบครองหรือว่ามีแค่ใบจองหรือว่าสค.1อย่างเงี้ยที่ดินประเภทอย่างเงี้ยจะเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้ช่องทางอื่นนะครับเช่นมีการพิสูจน์สิทธิ์กันว่าที่ดินแปลงนี้ตรงนี้ตรงที่มีกรณีพิพาทกันเนี่ยใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครที่มีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ครอบครองอย่างไรก็ตามนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับในทางออกที่ดีเนี่ยทางสำนักงานอัยการนะครับก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาในกรณีที่มีข้อพิพาทต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับหรือหากนะครับพบว่ามีบุคคลอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะเจรจาหรือว่าเรียกหรือว่าเชิญมาพูดคุยหรือประนอมข้อพิพาทเพื่อทำการไกล่เกลี่ยได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ